0: หัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Car for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for Cash ที่ App Go บายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีมอเตอร์เวย์2สายทาง M6 บางปะอินถึงปากช่องและ M82 บางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วย้ำตรวจสอบวันด่านประเภทรถก่อนเดินทางจำกัดความเร็วเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้คือมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์สาย82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพรวเพื่อเพิ่มทางเลือกลดระยะเวลาการเดินทางและบรรเทาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระรามที่2โดย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มทดลองใช้21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่ปี70อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นขณะที่ M82 เตรียมเปิดให้บริการทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16กิโลเมตรให้สามารถเดินทางต่อเนื่องเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรี24ชั่วโมงซึ่งจะจำกัดรถบรรทุกรถยนต์รถโดยสารให้ใช้เส้นทางได้โดยรถยนต์จะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์เซบาตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการต่อทีมนักวอลลูพลาสติกหนุ่มของไทยจากกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยได้ขอยอมแพ้ในการแข่งประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศที่พบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติมาเลเซียในศึกเซบาตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดอิสตาร์ไปบทลงโทษทีมนักกีฬาของไทยด้วยการปรับเงินผู้เล่นและทีมสตาฟโค้ชรวมทั้งสิ้น8คนเป็นเงินจำนวน 54,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,890,000 บาทขณะที่บทลงโทษดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่อย่างใดผลการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติมาเลเซียแพ้ทีมชาติเวียดนาม0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ประเทศอังกฤษอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วและแชมป์รายการนี้17สมัยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับฤดูกาลที่ผ่านมา3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนราซิ่งซานตาเดเสมอบิยาร์เรล2-2เอสเปนยอลชนะเลบันเต้3-0และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจวัตฟอร์ดชนะซาแฮมตัน2-1เบิร์นลีย์เสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมะบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมะบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพกองทัพเรือซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรกแม่ทัพภาคที่4เปิดการฝึกหลักสูตรอาสาทหารพรานรุ่นที่3ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาย้ำวินัยความรู้ศักดิ์ศรีพร้อมกับมาดูแลประชาชนชายแดนใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ระดมกำลังร่วมดับไฟป่าพลุควนเครงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช After Shock แผ่นดินไหวอินโดนีเซียหลายครั้งประชาชนต่างอพยพกว่า 5,000 คนเสียชีวิตแล้ว53รายทางการเตือนภัยสึนามิขณะที่โคลอมเบียเกิดแผ่นดินไหวคร่าชีวิตประชาชนแล้วเกือบ300รายความหวังพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่ขอให้ชาวอเมริกันอดทนแบกรับค่าน้ำมันพุ่งยันจำเป็นต้องจ่ายเพื่อกดดันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกันเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนพัฒนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็วันนี้คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็เป็นแอดมินแล้วก็คอยเสิร์ชภาพนะฮะรวมถึงยังมีทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกหลายท่านเลยทีเดียวคุณสุธีชานี้นะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันตลอดทั้งช่วงเช้าครับ
0: 17สิงหาคมก็บอกเป็นวันอนุรักษ์พยูนด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นสัตว์ที่หายากแล้ว
1: น้องพยูนมาเรียมใช่ไหมครับ
0: มาเรียมยามิว
1: ครับ
0: นะครับวันจันทร์เนี่ยนะฮะแน่นอนครับหลายท่านก็ออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปทำงานนะครับเพื่อไม่ให้รถติดมากเกินไปนะบางคนถ้าออก7โมงนี่เป็นเรื่องเลยนะขณะที่ฟังรายการของเรานี่ก็คงจะอยู่บนท้องถนนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้กำลังใจกันทุกๆสัปดาห์ไปนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับหลายท่านก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเวลา 17:09 วันนี้พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือทรงเปิดอาคารทศมบพิตรซึ่งกองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือสถานพยาบาลระดับชั้นตติยภูมิชั้นสูงกระทรวงกลาโหมซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2562เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้ป่วยทั้งกำลังพลกองทัพเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2566แล้วก็เปิดใช้อาคารเมื่อเดือนเมษายน2567โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10ครับ
1: ครับซึ่งอาคารแห่งนี้นะครับเป็นอาคารผู้ป่วยในมีความสูง14ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับ 2,300 ตารางเมตรมีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่รองรับเตียงผู้ป่วยรวมทั้งหมด228เตียงนะครับแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงกึ่งวิกฤต44เตียงซึ่งภายในอาคารนะครับได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมและโรคซับซ้อนโดยเฉพาะพร้อมด้วยระบบการสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยรับบริการได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่สูงสุดรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทศมบพิตรทรเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรสายฐานพระเมตตารักษาปวงประชาต่อยอดเวชศาสตร์ทหารเรือเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าผ่าน6โซนด้วยกันนะครับประกอบด้วยโซนสายฐานพระเมตตาจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโคโรนา2029คือโควิดนั่นเองนะครับโซนทศมบพิตรนามพระราชทานจัดแสดงความเป็นมาของอาคารทศมบพิตรโซนการแพทย์เชิงยุทธวิธีจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการแพทย์สนามการส่งกลับสายแพทย์และนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็มีโซนศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งก็มีการจัดแสดงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์แผลขนาดเล็กนะครับพร้อมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในเรื่องของการรักษาการมองเห็นส่วนโซนศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนี่นะครับก็มีการจัดแสดงเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับ ได้มาตรฐานแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงส่วนโซนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับได้มีการจัดแสดงการยกระดับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานะครับทักทายเข้ามาแล้วฮะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับ
0: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะ
1: ครับอันนี้น่าจะเป็นที่จากใต้ครับอาจารย์ครับ
0: สุราษฎร์ธานีนะ
1: สุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: แล้วก็ยังมีคุณธิดาโตมา
1: ถูกต้องครับ
0: ภาคใต้เหมือนกันนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: โอ้คุณสุรศักดิ์นี่นะครับบอกว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนสลับกับแดดน่าจะเป็นที่ภูเก็ต
0: ภูเก็ตใช่คุณจุฑาภัทรด้วยนะครับแล้วก็คุณรัตนาสีมะคุณหนูนาหมื่นราชานะฮะคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะฮะคุณวิมลพงษ์ดีครับคุณดวงรักหนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีครับคุณสุจิตเครืออินเนี่ย
1: แล้วก็มีคุณ
0: จากพะเยานะ
1: คุณธีรพัฒน์ผลโพด้วยนะครับ
0: โอ้นะฮะติดตามมาโดยตลอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณครับอัน
0: นี้จากหนองวัวซอใช่ไหมจากอุดรธานีนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณธีรพัฒน์ด้วยนะครับไปดูสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

0: ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ครับแล้วก็ที่บริเวณคลื่นลมนะครับทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนบนอันดามันตอนล่างขออภัยนะครับแล้วก็อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยสูงมากกว่า2เมตร
0: ครับ
1: คราวนี้พี่น้องชาวเรือนะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังนะครับส่วนภาคใต้3จังหวัดก็ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะ
1: ครับ
0: คุณอะไรนะที่อยู่ภูเก็ต
1: คุณสุรศักดิ์ครับ
0: สุรศักดิ์นะครับคงติดตามรับฟังนะครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับระนองพังงาและภูเก็ตในช่วง18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับก็พรุ่งนี้สิ
1: ใช่ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้จัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการครับ
1: ครับในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังอย่างพื้นที่ภาคเหนือใน17จังหวัดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15จังหวัดนะฮะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนะครับนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีระมัดระวังด้วยนะครับขณะที่ภาคกลาง7จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: โอ้โหเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ในระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามการรายงานสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน THA Disaster Alert นะครับอันนี้ก็เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยานะ
1: ฮะก็ให้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะครับให้พี่น้องประชาชนได้ตระเตรียมที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการใช้ชีวิตกันไว
0: ้
1: ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเนี่ยนะครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงกันบ้างนะครับก็บอกว่าในช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจ้ะไม่ช้าไม่นานนี้เองนะครับมีฝนตกลงมาก็ทำให้ระดับแม่น้ำโขงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ก็จะเริ่มนะครับที่จะดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็เตรียมการนะครับทางด้านของมณฑลทหารบกที่210แล้วก็จิตอาสาของมณฑลทหารบกที่210อันนี้คือในพื้นที่ของนครพนมภาพที่กำลังปรากฏนะครับอยู่ที่เพจ Army Radio เนี่ยน่าจะเป็นการไปดูในเรื่องของจุดประตูการระบายน้ำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริเวณแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมเราจะเห็นกำลังพลจิตอาสาแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกนะครับน่าจะกำลังเปิดปิดประตูระบายน้ำอยู่เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำนะฮะรองรับกับสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งบางที่เนี่ยอาจจะถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ทั้งนี้นะครับการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการทดสอบเรื่องของระบบเปิดของระบบสูบน้ำเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานของระบบระบายน้ำในสถานการณ์จริงนะครับเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำต่างๆก็ไปดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ติดตามดูตลอด24ชั่วโมงเพื่อว่าในส่วนของสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้ตลอดก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ครับ
0: ครับจากเรื่องน้ำเราไปเรื่องของไฟบ้างนะไฟป่าทางภาคใต้นครศรีธรรมราชนะครับเข้าสู่วันที่4สำหรับสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณบ้านควรป้อมท่านนี้มีควรเยอะเลยนะฮะมีบ้านควรป้อมบ้านควรยาวบ้านควรเหลาบ้านเสม็ดจวนบ้านควรชิงบ้านไสขนุนตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน800ไร่นะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อน

0: 290ครัวเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับลุยดับไฟป่าพรุควรเคร่งนะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่41จัดกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจำนวน3ชุดปฏิบัติการพร้อมรถดับเพลิงจำนวน4คันและก็รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวน1คันเข้าร่วมดับไฟป่าให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่ากระบี่เครือข่ายอาสาสมัครบ้านควนชิงเพื่อเร่งดำเนินการควบคุมระดับไฟป่าบริเวณป่าพรุควรเคร่งเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟโดยในพื้นที่โดยรอบและในป้องกันและในการป้องกันลุกลามไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันสถานการณ์นั้นก็เริ่มคลี่คลายทางหน่วยก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: โอ้ดังภาพที่ปรากฏเลยนะครับก็เป็นภาพที่หน่วยทหารนำน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปฉีดดับไฟป่านะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะแม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักตามที่เราได้แจ้งเตือนกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับอาจารย์แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีไฟเนี่ยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันนี้พูดถึงป่าแต่ถ้ามาถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันไฟที่ลุกลามบางจุดเนี่ยเริ่มเบาบางลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังคงต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องของความแห้งแล้งชั้นดินพรุด้วยนี่นะครับซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรึงกำลังพลครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างลงไปในพื้นที่เพื่อปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปภ.ด้วยนะครับในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็การดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ครับอันนี้เรียกว่าดับไฟใต้ของแท้เลยนะ
1: ถูก
0: ไฟจริงๆเลย
1: ไฟใต้ดินด้วยอาจารย
0: ์ยังคงอยู่ที่ภาคใต้นะครับมีการอบรมอาสาสมัครทหารพรานนะครับพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรอาสาสมัครทหารพรานชายหญิงนะครับเบื้องต้นรุ่นที่3ที่โรงเรียนทหารพรานกองทบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือจากใต
1: ้
0: มาเปิดที่นครราชสีมานะฮะโดยมีพลตรีอนุสรสิทธิสกุลรัตน์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษให้การต้อนรับพร้อมด้วยเสนาธิการกองทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่4ร่วมเป็นคณะติดตามในการนี้แม่ทัพภาคที่4ได้มอบโอวาทให้แก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ตั้งใจรับการฝึกฝนปฏิบัติตามคำสั่งของครูฝึกเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยเกียรติยศและความภาคภูมิใจอาจจะนำไปสู่การได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนครับ
1: โอทหารพรานนี้มีบทบาทอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารพรานเนี่ยตั้งแต่สถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของเราเนี่ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องดังนั้นมีความสำคัญมากๆนะครับพร้อมกันนี้นะครับกองทัพภาคที่4ได้มีการบูรณาการชุดครูฝึกจากศูนย์ฝึกยุทธวิธีและกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4นะครับก็ร่วมบรรยายพิเศษเพื่อพุ่มกลุ่มความรู้ทางยุทธวิธีทางเรื่องของการประเมินฝ่ายตรงข้ามการหลัดระเวนเส้นทางแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปด้วยครับ
0: เราไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับบ่าย 2:30 เนี่ยนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ท่านเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาวิชาทหารUnity Team Challenge 2026นะครับจากสถานศึกษาวิชาทหารในสังกัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับของกองทัพภาคที่3ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่33อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ครับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสันทรายวิทยาคมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: ครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับตามภาพที่ปรากฏขึ้นเลยเนี่ยนะฮะโอ้แข็งแรงมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆอันนี้น่าจะเป็นการรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเข้าร่วมเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็กล่าวให้โอวาทแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่งก็แสดงออกถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความมีระเบียบวินัยรวมถึงความอารมณ์ถึงความสามัคคีด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ครับ
0: ครับตอนนี้ใครที่สนใจอยากมาเป็นพลทหารอาสากองทบกเปิดรับสมัครแล้วนะ
1: ครับ
0: กับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนะครับในปีงบประมาณ2570นะครับเพื่อเข้ารับราชการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจของกองทบกมีรายละเอียดดังนี้ครับสัญญาจ้างการปฏิบัติงานระยะเวลา4ปีครับสามารถเลือกหน่วยรับราชการได้ตามความประสงค์ทั่วประเทศเลยอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,880 บาทสำหรับหาค่าประกอบเลี้ยงวันละ70บาท
1: ถูกต้องครับแล้วก็คุณสมบัติคร่าวๆนะครับคุณฟังก็คือเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห่วงอายุหนึ่งนะครับก็คือ 22-26 ปีบริบูรณ์ผ่าน22-26 ปีเนี่ยผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือจับได้ใบดำเนี่ยนะครับแต่ว่ามีใจที่อยากจะกลับมาสมัครเป็นทหารก็เรียนเชิญเนี่ยนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับกำหนดช่องทางการรับสมัครต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปจนถึงนู่นเลยครับ24มกราคม2570นะครับเป็นการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือว่าหน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ครับก็สมัครกันได้นะครับสำหรับตำแหน่งพลทหารอาสาสัญญาจ้าง4ปีครับมาต่องานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับไปดูงานดีๆไม่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.จัดงานนี้นะครับภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญก็คือเทิดพระเกียรตินะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: ครับซึ่งงานก็จัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ10ขออภัยนะครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาจนถึงวันที่23สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 น. ถึง 19:00 น. นะฮะสถานที่คืออาคารแสดงสินค้าห9ถึงห11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอย่างที่บอกไปอาจารย์ครับเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกอง
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
3: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
2: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
3: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
2: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองนี่นะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โหยังไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมเวลา 14:00 นนางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจราชการและประชุมหารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อวัดกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะชั่วคราวในวันนี้วันที่20และวันที่27สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่9:00 นเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารให้บริการถึงเที่ยงครึ่งเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง15:00 นและคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเรือทุกชนิดห้ามผ่านตั้งแต่12:30 นเป็นต้นไปยศวัฒน์คงประภาสเลยกันครับ
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม่
5: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

แหมขยมกันให้เหนื่อยกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับในระหว่างการเต้นก็ต้องส่งด้วยนะเพราะว่าเป็นเพลงโจทย์ของเราเมื่อครู่นี้กับเพลงยายแล้มนะครับและผู้ที่ส่งได้เร็วที่สุดสำหรับเกมเล่นทีเผลอนะครับก็คือเกม The Monitor Game นะครับต้องมอนิเตอร์กันไว้แบบรัวๆยินดีกับป้าแป๋วด้วยครับมาเร็วสุดเลยตามต่อด้วยคุณรณชัยแล้วก็บังซุปนะครับเป็น3คนที่เร็วมากส่วนคุณนกชาลิดาไม่ทันนะครับพี่จิ๋มก็บอกว่ามาแป๊บไม่ทันก้าไม่ทันนะคะเอาส่งอะไรมาเนี่ยส่งบัวแดงแสลงใจมาไม่ใช่ค่ะส่งปิดเพลงนางส่งปิดเพลงน่ะไม่ใช่แล้วนะคะเพลงโจทย์ของเราคือยายแล้มนะเห็นมะที่เผลอๆแบบนี้ก็ทำให้เราเผลอใจเผลอไปกดส่งเพลงผิดมาได้ไม่ได้คะแนนนะครับครั้งนี้ได้ไป3คนก็คือป้าแป๋ว10คะแนนคุณรณชัย10คะแนนแล้วก็บังซุป10คะแนนด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับ Private Camp สำหรับแคมป์ในครั้งนี้นะครับสำหรับความสนใจ20คนที่ได้นะครับจองมาทันแต่ว่าจริงๆแล้วทริปนี้เรารับทั้งหมด30คนด้วยกันแต่ทีนี้เรามีผู้ร่วมทริปแล้วนะครับอันได้แก่ป้าตุ๋ยพรกมลพินุชราบ11บางซุป2ที่พี่จีนะครับพี่แมวน้องหมวยพี่หญิงจากลาดพร้าว101นะครับพี่จิ๋มจากพระนาง9จองไปเลยนะครับทั้งหมด3ที่นะครับแต่ว่าจริงจะสำรองเป็น4ที่ก็ได้นะครับพี่จิ๋มนะแล้วก็มีสายน้ำป้าแป๋วพี่ศรีนวลพี่เกศรนะครับแล้วก็ยังมีพี่สมชายพี่ประนอมนะครับที่จองมา2ที่นะครับแล้วก็มีพี่หมงพี่แต๋วก็ไปด้วยน่ารักที่สุดมาเจอกันนะครับทริปสนุกๆที่เราเป็นกันเองแล้วก็อิ่มหนำสำราญเฮฮาแล้วก็กิจกรรมเพียบเลยเหมือนเดิมนะครับมีทั้งร่องแพยางเล่นน้ำมีใส่บาตรตอนเช้านะครับแล้วก็พาไปกินนะครับแล้วก็ปาร์ตี้กิจกรรมเกมสนุกๆ กันนะครับแล้วก็ของรางวัลเพียบเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับคนที่จองมาได้รับเสื้อ3ปีของคุณลูกทุ่งเป็นเสื้อสีม่วงนะครับคอลเลคชั่น3ปีที่ผูกพันดังนั้นใครที่จองมาทันก็ยินดีด้วยส่วนใครที่จะจองอีกได้เพิ่มเติมไหมได้เลยครับยังไม่ปิดนะยังเหลืออีก10ที่สุดท้ายครับอย่าลังเลใจโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้ครับ0984612365 0984612365นะครับในวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนี้จองเพียง 1,500 บาทเท่านั้นเองคือจองครึ่งนึงก่อนเพื่อจองสิทธิ์กันไปนะครับที่แก่งกระจานนะครับครั้งนี้เราจะไปพักกันที่ The Three Riverside นะครับติดริมน้ำเลยสวยมากๆนะครับพาไปกินอาหารอร่อยนะครับแล้วก็เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศแบบ VIP นะครับมีอาหารตั้งแต่มื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับตื่นเช้ามาก็กินอาหารที่โรงแรมนะครับแล้วก็ได้ใส่บาตรจะมีพระเนี่ยมาใส่บาตรนะครับมารับบาตรตอนเช้าด้วยนะครับเราก็จะนิมนต์พระมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมของใครอยากจะใส่อะไรใดๆก็จะมีเมนูให้ได้เลือกกันนะครับแล้วก็จะไปชมผีเสื้อที่บ้านกลางแคมป์ด้วยนะครับผีเสื้อสวยมากที่นี่นะครับไปถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกันนะครับแล้วก็แวะไหว้พระแวะซื้อของฝากนะครับที่แม่กิมไลสาขาไร่ส้มด้วยนะครับทั้งหมดนี้2วัน1คืนราคา 2,990 บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าจองเสร็จมัดจำแค่ 1,500 บาทแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นจ่ายก่อนเดินทางนั่นเองอ่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง0984612365นะครับ0984612365โทรเลยคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: สวัสดีค่ะแม่สุมนตอนนี้สุขภาพคุณแม่ในวัย86ปีเคยมีความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่เคยความดันสูงถึง270หมอตกใจมากเสี่ยงเสียชีวิต
0: แล้วคุณแม่สุมนได้ทดลองทานน้ำเห็ดมัชรูมพลัสเดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ความดันลดลงเหลือ120ในเดือนเดียวดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะน้ำเห็ดสกัดเป็นธรรมชาติ 100%
0: ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจทดลองทานมัชรูมพลัสทานเพียงวันละ1ซองก่อนนอนเพื่อลดความดันให้ลดลงลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทรเลยที่02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
6: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
7: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
8: กลับมาอีกครั้งกับคนลูกทุ่ง Private Camp ครั้งที่2หลังจากความสนุกในครั้งแรกยังอยู่ในใจตลอดมาฉลองครบรอบ3ปีคนลูกทุ่งจัดเต็มความสนุกยิ่งกว่า wow! วันที่11ตุลาคมนี้ที่ The Tree หรือว่าสายแก่งกระจานเช็คอินความสนุกกับกิจกรรมพายเรือแช่น้ำปั่นจักรยานห้องพักริมน้ำสุดชิคอิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษถึง4มื้อจนจดทริปร่วมทำบุญตักบาตรริมน้ำแวะชมผีเสื้อนับล้านที่บ้านกลางแคมป์สำหรับที่นั่งที่098-461-2365 098-461-2365 ราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้น
9: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่นี่คือซิงเกิลล่าสุดนะครับกับแม่มณีวันครับและนี่คือหัวอกพ่อห้าวเดี๋ยวพี่แมนจะมาเยี่ยมเยือนเรา25สิงหาคมนี้นะครับแฟนๆรอต้อนรับนะใครจะมาถ่ายรูปกับพี่แมนได้เลยครับเรียนเชิญที่คนลูกทุ่งสตูดิโอนะคะ
2: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: สาวเช็ค
2: สาวเช็
1: คเดี๋ยวจะมองหน้านะครับอยู่กันกับท็อปกี้ขยี้ข่าวนะวันนี้อัปเดตหลายข่าวเลยให้ได้ทราบกันในช่วงสายๆของวันจันทร์วันนี้ด้วยนะครับหลายคนก็แฮปปี้มีความสุขกันไปถึงที่ทำงานเรียบร้อยหรือยังครับหรือว่ารถรายังคงติดขัดๆอยู่ตามท้องถนนอยู่วันนี้นะครับก็วันจันทร์ด้วยก็ขอทุกอย่างราบรื่นนะครับรถติดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรฟังเพลงเพราะๆฟินๆไปนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นที่ FM 103ก็ได้เราส่งเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้ทุกการเดินทางทุกเช้ากับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับครับ

0: นราชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฟ้า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหาร
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้ง39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุครวญเคร่งเริ่มคลี่คลายคาด 1-2 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าคลุควนเคลงทางอากาศซึ่งจากการประเมินล่าสุดพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าควบคุมพื้นที่ที่ท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงไฟจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาลมแรงและเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำต่อเนื่องที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟลุกออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังเข้าเฝ้าระวังและดับไฟทันทีหากพบจุดความร้อนหรือกลุ่มควันฝ่ายปฏิบัติการประเมินว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศหรือกระแสลมคาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟป่าคลุกคลุ้งจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้อ้างเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีมากระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่านเจเร็ตคุชเนอร์ทูตพิเศษของทรัมป์เข้าพบผู้นำฮามาสที่อียิปต์เพื่อหารือเรื่องการผลักดันการบังคับใช้แผนสันติภาพกาซาหลังจากอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวไปก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนลาล่าอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนเฉียดเกาะฮาวายแม้ไม่ได้ขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนบาดเจ็บ153คนและยังมีประชาชนอีกกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านที่พังเสียหายในขณะที่ Aftershock เป็นอุปสรรคในการกู้ภัยไฟป่า2จุดปะทุบนเกาะแห่งหนึ่งของกรีซทำให้ต้องอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมไฟป่าสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าว
10: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

Thank you.

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยก็แต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดท่าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆๆผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอะแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: ลีลีลีลีลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่ Ultrasonic Sport Bra ก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะ
4: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คน
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังเพลิงสงบพบมีผู้เสียชีวิต2 คนและแมวอีกหลาย10 ตัวถูกไฟคลอกตายสักครู่มาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
16: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
18: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองไปที่บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2 ชั้นเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น2ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1 คนและหญิง1 คนสภาพนอนอยู่บนเตียงภายในห้องมีถังน้ำมันขนาดใหญ่และเตาอั้งโล่นอกจากนี้ยังพบห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างๆเช่นเปอร์เซีย สกอตติชประมาณ30ตัวถูกรมควันอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ2ตัวจากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีการเทรดหุ้นคริปโตเป็นประจำเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากประกาศพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี
0: ้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากโดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังดินโคลนถล่มพื้นที่ใกล้ลำห้วยลำธารให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรผ่านภูเขาให้ระวังดินโคลนและหินร่วงโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไพดุสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
12: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเกิดตะคริวและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
19: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมนานๆหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคทางระบบประสาทการรับประทานยาเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นวิธีการป้องกันตะคริวขณะนอนหลับมีดังนอนในท่าที่สบายผ่อนคลายพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายคุณยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขนาดนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้โดยการพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้ยืดเหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นและค้างไว้10ถึง15วินาทีทำซ้ํา5ถึง10ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
22: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
23: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
22: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
23: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
22: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
23: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
22: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
23: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
22: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
23: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
23: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
24: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิต

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เตาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล้งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหุขากองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบตลอดการฝึกคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมโดยในช่วงเช้ากำลังพลฝีพายเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เชิงสะพานพระราม8โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติจากนั้นกำลังพลฝีพายจะเข้าสู่การฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในช่วงบ่ายของวันนี้สำหรับการฝึกย่อยประจำเดือนสิงหาคมกำหนดจัดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นเฉพาะการชั่วคราวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าโดยตั้งแต่เวลา 12:30 นเรือทุกชนิดขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมทางนี้การฝึกซ้อมเป็นไปเพื่อให้กำลังพลและองค์ประกอบของขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมสูงสุดปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารกับสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมรองรับกิจกรรมของนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพลพัฒนาที่3ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เลืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคูคลองปรับภูมิทัศน์และเปิดเส้นทางรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนภารกิจครั้งนี้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุน7รายการทั้งรถโกยตักแขนยาวรถโกยตักแขนสั้นและรถยนต์บรรทุกประเภทต่างๆเพื่อเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทหารที่พร้อมสนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัฐขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่แหมเดินผิวปากอารมณ์ดีมาเชิญนั้นเนี่ย
1: ก็เพิ่งได้รางวัลที่1มา
2: โอ้จริงเหรอผู้ใหญ่โอ้รางวัลที่1ชนะกี่10ล้านวะดังนะ
0: ไม่รวยเละเลยแบบเนี้ยต้องปิดหมู่บ้านฉลองแล้วมั้งเนี่ย
1: เดี๋ยวใครบอกล่ะรางวัลที่1ที่ฉันว่านะคือชุมชนเราจะได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นพวกเนี้ยก็คิดแค่เรื่องหวยเท่านั้นเองนะเนี่ย
0: หวยเหยอะไรผู้ใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้หวยฉันไม่เคยเล่น
2: ไม่เคยเล่นน้อยอะสิเล่นสิเยอะผู้ใหญ่แล้วนี่รางวัลที่ไล่มาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่ชักชวนให้พวกเราร่วมกังลูและปัญหายาเสพติดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกก็เป็นรางวัลของทุกๆคนนั่นแหละก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของเราผู้นำชุมชนอย่างฉันก็แค่นำนโยบายภาครัฐมาอธิบายและเชิญชวนพวกเราร่วมกันทำให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จลงได
2: ้แม่ทำตัวจริงๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ย
0: ใช่นั่นสิถ้าไม่มีผู้ใหญ่คอยนำทางสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ทำประชาคมหมู่บ้านจัดตั้งอาสาสมัครเวรยามเพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหายาเสพติดก็ทุกอย่างเนี่ยผู้ใหญ่คิดและวางแผนการทำงานทั้งหมดเลยนี่นาเพราะฉะนั้นนะความดีความชอบของรางวัลนี้ก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ่นั่นแหละฉันว่านะ
1: ก็ถ้าไม่มีชาวบ้านสามัคคีกันให้ความร่วมมือให้อภัยผู้เลิกยาเสพติดแล้วก็ฉันก็ทำไม่สำเร็จหรอก
0: อุ้ยถ่อมตัวจริงๆนี่ผู้ใหญ่ฉันขอข้อเดียวเลยนะจะจัดงานฉลองรางวัลเมื่อไหร่มาสั่งอาหารร้านฉันนะ
2: พวกอะไรข้าวตัวตลอดถ้าจะเอาเครื่องดื่มก็มาล้างวัวนะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให
1: ้เห็นทีนะฉันจะไม่รบกวนพวกเธอทั้งสองคนหรอก
2: อ้าวเรื่องลีๆอย่างนี้ก็ต้องฉลองสิผู้ใหญ่มึงได้ยังไง
1: ถ้าอีฉลองก็ต้องฉลองแน่ล่ะแต่นายอำเภอเขาจะมาฉลองให้อาหารท่านจัดมาเต็มที่เลย
0: โอ้ยวัยรุ่นแซงอ่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาศัยอยู่ใน
1: อ้าวส้มฉุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
0: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตัวเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
1: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเงียบไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ๊ยวอยๆลั่นร้านเลยนะ
0: แหมก็ถ้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ อคนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ อเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
0: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงอนาคตของแซกจริงๆนะเนี่ย
0: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
0: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: ดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุด้วยแล้วก็มีบางคนบางท่านนะคุณมาณัฐมนต
1: ์
2: ทักทายมาในเพจอาร์มี่เรดิโอก็มาเป็นกำลังใจให้กับเหล่าบรรดาทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะสวัสดียามเที่ยงทุกท่านนะคะสัญญาณชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้หลายประเทศเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนะคะอย่างอินโดนีเซียนี่ก็หนักเลยขนาด 7.7 แน่แล้วก็มี after shock อีกตั้งเป็นพันครั้งเสียชีวิตไปแล้ว50กว่ารายนะคะ บ้านเรารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้นะ
2: บางพื้นที
1: ่ทางใต้นะคะก็เห็นถึงความสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนนะคะขณะที่โคลอมเบียนู่นก็หนักเหมือนกันเสียชีวิตไป300กว่ารายประเทศเรานี่พูดถึงภัยพิบัติแล้วตอนนี้ก็ทางใต้ก็เห็นว่า 2-3 วันนี้มีเรื่องของไฟป่าด้วยนะคะแต่สถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วมั้งนะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ส่วนทางภาคเหนืออีสานนี่ก็ต้องเจอกับฝน
2: ใช่ครับเรื่องของฝนเรื่องของพายุในขณะนี้นะครับก็เยอะเลยนะครับในขณะเดียวกันแม่น้ำโขงนะครับหลังเมื่อช่วงเช้าที่ติดตามดูข่าวนะครับก็บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแนวโน้มก็คือระดับน้ำในลดลงแต่เขาก็ยังไม่ไว้วางใจนะก
1: ็
2: ย
1: ัง คง
2: ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
1: ในฐานะที่เป็นประชาชนคนนึงเนี่ยก็ต้องติดตามว่าทางการจะแจ้งเตือนยังไงเขาน่าจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ใช่ไหมคะ
2: ก็น่าจะแจ้งไปแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการติดตามข้อมูลที่มันทันท่วงทีแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนเพื่อเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ป้องกันทันนั่นเองเนี่ยนะครับ
1: ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านนะคะ
2: ช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับในหลากหลายพื้นที่นะครับเจอกับเรื่องของฝนเรื่องของลมพายุต่างๆเนี่ยนะครับมันก็สร้างความเสียหายขนาดเดียวกันเนี่ยในบางพื้นที่ฝนตกหนักเห็นใจไปยังพ่อค้าแม่ขายอ่ะคุณ
1: นะครับนะคะค้าขายก็ยาก
2: ถูกต้องนะครับอาจเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวนี้กันก่อนนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้16สิงหาคมเวลา 17:09 โดยประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะอาคารทศมบพิตรนี้นะคะก็เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมราชบพิตรนั่นเองนะคะรัชกาลที่10และเพื่อรองรับการให้บริการรักษาแก่กำลังพลรวมถึงประชาชนที่เดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารเนี่ยก็เป็นอาคารผู้ป่วยนะคะความสูง14ชั้นด้วยกันค่ะมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 20,300 ตารางเมตรนะคะเพียบพร้อมไปด้วยระบบการให้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยเนี่ยได้ทั้งสิ้น228เตียงถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไปเนี่ย184เตียงแล้วก็เตียงผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็กึ่งวิกฤต44เตียงค่ะภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมแล้วก็โรคซับซ้อนโดยเฉพาะเลยพร้อมด้วยระบบสนับสนุนการรักษ าพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเนี่ยได้รับการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานสูงสุดรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
2: ครับซึ่งทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้ง2พระองค์นะครับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทัศมบพิตรซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญผ่าน6โซนจัดแสดงหลักนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยโซนที่1มีชื่อว่าสายทานพระเมตตาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเผยแพร่พระเมตตาธรรมนะครับปกเกล้าปกกระหม่อมประสบกรณิกรตลอดมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน80ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา
1: ะ
2: นะครับตอนนั้นถ้าเราจำกันได้ยังเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับกังวลกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างมากในขณะนั้นเองพระองค์ก็พระราชทานความช่วยเหลือรวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยครับ
1: ค่ะมาดูโซนที่2นะคะโซนที่2ทัสมบพิตรนามพระราชทานบอกเล่าความเป็นมาของอาคารทัสมบพิตรอาคารผู้ป่วยใน14ชั้นนามพระราชทานอันเป็นสิริมงคลยิ่งที่มุ่งเน้นการยกระดับบริการทางการแพทย์ลดความแออัดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลมาตรฐานสากลอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อมานะครับในโซนที่3ชื่อว่าการแพทย์เชิงยุทธวิธีนะครับซึ่งโซนนี้ได้มีการจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ป่วยประสบภัยในภาวะวิกฤตการปฏิบัติการทางการแพทย์สายสนามนะครับรวมถึงการส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงในเรื่องของนวัตกรรมฝีมือแพทย์ทหารด้วยครับ
1: ค่ะโซนที่4บ้างค่ะศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็นำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์แผลขนาดเล็กพร้อมกับโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงโอกาสในการมองเห็นมากขึ้นค่ะ
2: ครับส่วนโซนที่5ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นโซนที่ชื่อว่าศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนะครับซึ่งก็นำเสนอเทคโนโลยีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูงพร้อมการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงนะครับซึ่งได้มาตรฐานสากลเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะมาดูโซนสุดท้ายกันค่ะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดค่ะเป็นนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะคะ Hugo Rest นะคะจอภาพก็3มิติเลยค่ะมีความละเอียดสูงแล้วก็มีความแม่นยำสูงสุดลดความเสี่ยงในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสะท้อนถึงความพร้อมของทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลประชาชนซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะก็เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกและทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีในส่วนของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหารกองทัพเรือผู้มีอุปการะคุณผู้บริหารกรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตามลำดับนะครับเมื่อสมควรแก่เวลาก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ค่ะมีนวัตกรรมที่ทันสมัยหลากหลายมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ไปใช้บริการกันได้
2: มีความก้าวหน้ามากๆเนี่ยนะครับ
1: มาดูอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะคะซึ่งปลายปีนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะคะก็เป็นพิธีที่สำคัญแล้วก็งดงามสมพระเกียรติซึ่งจะจัดขึ้นห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็คือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569ต้องบอกว่านับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
2: ครับก็ครั้งหนึ่งนะครับริ้วขบวนของการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำหรือที่เราเรียกกันว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของประเทศไทยนะคุณมารัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับได้รับการจัดอันดับระดับโลกเนี่ยนะครับว่าเป็นขบวนเรือที่มีความงดงามนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีมากที่สุดเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดฝึกทั้งซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่การจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยการซ้อมย่อยจะมีขึ้น10ครั้งนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมวันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งแรกนะครับของในการพระราชพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็วันนี้17สิงหาคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งการซ้อมใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะครับก็คือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมก่อนที่จะมีการจัดพระราชพิธีจริงตามที่คุณมานัทมนต์ได้บอกไปนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ก็จะได้เห็นกันเนี่ยนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับต่างสนใจเป็นจำนวนมากนะฮะสามารถรับชมการซ้อมได้นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังผมเห็นตั้งแต่การที่เขาคัดเลือกฝีพายเลยเ
1: นี่ยนะครับสำคัญอยู่นะเรื่องของฝีพายเนี่ยแล้วต้องพร้อมกันด้วย
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมกันมาเป็นอย่างมากเลยฝีพายเนี่ยคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะคุณมาธรมนกำลังพลที่เขาบอกว่าประจำเรือ 2,200 กว่านายที่ใช้ในการพายเรือในครั้งนี้นะครับเราสังเกตไหมว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงได้พายได้พร้อมกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเคล็ดลับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จังหวะของการเหเรือนะฮะเขาจะใช้จังหวะเหเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆ
1: กับสัญญาณใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวเราต้องไปดูกันคุณผู้ฟังครับ
1: เห็นว่าต้องมีครูฝึกที่เชี่ยวชาญมาฝึกกันเลยนะคะซ
2: ึ่ง
1: ครูฝึกเหล่านี้ก็คือมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนด้วย
2: ใช่ครับก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ
1: ซึ่งที่บอกไปว่าวันนี้มีเป็นวันซ้อมย่อยครั้งแรกก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจราจรนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งก็สำหรับการฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้นะครับก็17สิงหาคมเนี่ยเขามีการปิดการจราจรระหว่างสะพานกรุงธนบุรีสะพานกรุงธนเนี่ยนะฮะจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง
1: ผ่านมาแล้วนะคะ
2: จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะครับ
1: ค่ะสำหรับเรือลำเลียงค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะเรือลำเลียงสินค้าทั้งหลายแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าอันตรายเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่ควบคุมระหว่างสะพานกรุงธนจนถึงสะพานพระปกเกล้าก็จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่9นาฬิกาก็คิดว่าคงจะทราบไปแล้วนะคะทุกท่านก็ต้องเป็นแบบนี้ไปจนถึงภารกิจที่ทำในวันนี้ซ้อมวันนี้จะเสร็จสิ้นลงค่ะ
2: ครับก็ส่วนเรือโดยสารทุกชนิดอันนี้ขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงก็คือที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเราเลยนะครับจนถึงกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเรือด่วนเจ้าพระยานะครับส่วนเรือไฟฟ้าด้านเหนือนะครับให้บริการเทียบท่าเรือพยัพด้านใต้ให้บริการถึงท่าเรือก็คือเทียบท่าเรือราชวงศ์นั่นเองครับ
1: ก็ติดตามข่าวสารกันดูกันให้ดีๆวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจราจรสำหรับคนที่ใช้การขนส่งทางน้ำนะคะ
2: ค่ะ
1: เอามาดูเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะคะมันก็ตอนนี้เป็นประเด็นกันมากเลยแล้วก็ใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนี่ท่านก็ให้ความสำคัญมีนโยบายลงมาเลยให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดเลยนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
2: ครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปด้วยตรงผ่านตรงจุดที่เขามีการตรวจด้วย
2: ที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสนที่กำลังนะตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนกันหน้าดูเลยแต่ไม่ใช่แค่อาวุธปืนอย่างเดียวรวมไปถึงยาเสพติดด้วยเขาบอกยานี่เยอะมากเลยนะคะก็มีการตรวจกันอย่างเข้มงวดเลยอย่างที่คุณณฐาบอกนะคะที่บุรีรัมย์ที่ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการกวดขันแล้วก็การป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธปืนในสังคมค่ะ
2: ครับก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะครับเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีขบวนรถของท่านเนี่ยก็มาที่ด่านนี้ด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งเดินทางระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยท่านก็เข้าด่านตรวจค้น
1: ด่านไม่ทราบเลยใช่ไหม
2: ด่านไม่ทราบนะฮะเอาต้องไปดูคอมเมนต์คุณทั้งหมดนะฮะก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาก็มาท่านนายกก็ถามว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเจออะไรไหมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตำรวจก็บอกไม่เจอครับตำรวจบอกไม่เจอครับเนี่ยนะฮะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ถามกลับอีกว่าหมายถึงที่ตั้งด่านทั่วๆไปแถวนี้เนี่ยเจออะไรหรือยังนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาวุธปืนเนี่ยอาจจะยังไม่เจอแต่ว่ายาเสพติดเนี่ย
1: เจอเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: เขาบอกตำรวจบอกเจอแต่ยาว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะรายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับการยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนในครั้งนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นเนี่ยภายหลังอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะว่าสังคมไทยของเราตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เยาวชนอายุ14ปีเนี่ยไปก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะแล้วก็กรณีลูกชายของนักการเมืองชื่อดังเนี่ยใช้ปืนตบหน้าเพื่อนนักเรียนอีกมีคลิปแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ตลอดจนเหตุการณ์อุกอาจที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตนักการเมืองชื่อดังจังหวัดนนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งก็เสียชีวิตไปท่านเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีด้วย
2: โอ้เนี่ยนะครับก็เรื่องของอาวุธปืนก็ต้องระมัดระวังนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของยาเสพติดอันนี้ระวังกันมานานแล้วแต่พูดถึงยาเสพติดคุณมารัฐมนตรีเรื่องสะเทือนขวัญนะผมดูข่าวเมื่อวัน2วันนี้นะครับเร็วๆนี้เองคุณผู้ฟังครับก็เชื่อว่าน่าจะหลายคนก็น่าจะติดตามนะครับที่มีกรณีลูกอ่ะไปขอเงินแม่ตัวเอง
1: แล้วแม่ไม่ให้
2: แม่ไม่ให้เงิน100นึงอ่ะเอาอาวุธทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหามาจากยานี่แหละเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมกันคุณผู้ฟังครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับกลับเข้ามาสู่เส้นเรื่องเดิมของเราเนี่ยนะฮะที่นายกรัฐมนตรีท่านไปที่บุรีรัมย์นะครับท่านก็บอกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นตอต้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนหลุดไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นการคับขันอันตรายเนี่ยนะครับก็มีการสั่งการนะครับได้มีการสั่งให้ระงับใบอนุญาตซื้อปืนนะครับป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เขาจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับพร้อมทั้งมีการสั่งการให้กรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ก็มุ่งเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: ฟังแล้วก็เครียดนะคะ
2: ครับ
1: เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเบาๆกันบ้างดีกว่า
2: เพลงที่ให้กำลังใจนะฮะ
1: เปลี่ยนไปเลยค่ะ
2: ค
1: เปลี่ยนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเพราะเดี๋ยวสักครู่เรามาพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะมาฟังเพลงนี้แทนคำนั้นของอัศนีวสันต์แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะผ่านพ้นไปสำหรับเพลงให้กำลังใจนะคะเพลงความรู้สึกดีๆแทนคำนั้นค่ะเอามีข่าวด่วนเข้ามาคุณณัฐะค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เองนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็เกิดเหตุอีกแล้วนะคะกำลังพลประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดค่ะกองขนาดปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วนำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการรักษาแล้วก็ประเมินอาการในเบื้องต้นต่อไป
1: ครับก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก10:30 นนะครับแล้วก็มีการรายงานมาตามลำดับเนี่ยนะฮะก็ในขณะนี้ก็ส่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นกำลังพลยศจ่าสิบเอกนายหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเรื่องราวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่เพจของกองทัพภาคที่2ก็น่าจะมีความคืบหน้าชี้แจงกันออกมาหรือไม่ก็เดี๋ยวในส่วนของกองทัพบกในภาพรวมนะครับก็จะมีการชี้แจงออกมา
0: ชี้แจงโดยทีมโฆษกนะคะ
1: อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะเอากลับมาที่รายการของเรามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยถึงสภาพอากาศตอนนี้นะคะก็ต้องคอยติดตามเหมือนกันเรื่องของอากาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้มีการติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยแจ้งว่าในช่วงจริงๆตอนนี้ก็มีฝนแล้วนะแต่ว่าเขาก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าไปว่าวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
1: ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรนะครับคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นเลยครับช่วงของวันที่21สิงหาคมไปแล้วล่ะครับ
0: ค่ะทีนี้ก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างนะคะอันนี้ที่แม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยกระทบชุมชนค่ะก็หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถนะคะก็มีการบูรณาการร่วมกันหลายส่วนเลยค่ะทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็มากรมทางหลวงนะคะปภ.ก็ร่วมกันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยมีการร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ขจัดดินโคลนบริเวณถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะณถนนบริบาลเมืองสุขแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ครับ
0: วันก่อนที่ฉันดูน้ำท่วมที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาท่วมเยอะนะแต่น้ำเขาใสใสอ่ะคุณ
1: นะ
0: ใสมากขนาดน้ำท่วมนะ
1: โอ้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของน้ำถึงแม้ว่าจะเป็นในลำคูลำคลองสาธารณะเนี่ยนะฮะระบบการจัดการน้ำก็ดีมาก
0: ใช่ค่ะของเราก็มีทั้งโคลนทั้งอะไรต้องทำความสะอาดกันพอสมควรนะ
1: ผมเคยเห็นเลยอ่ะที่เขาเอาปลาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ปลาคาร์ปหรือปลาอะไรเนี่ยที่ไปปล่อยในลำคลองสาธารณะของญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ที่บ้านเรานะ
1: ไม่ใช่โอ้โหที่พานเราตุยนะคุณมาทั้งหมดนะปวดร้องไปสวรรค์เลยนะฮะเนี่ยอ่ะยังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่เทศบาลเมืองนะครับมาที่อำเภอสุขเมยนะครับที่ตำบลแม่สามแลบที่แม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันอันนี้ก็เกิดเหตุน้ำกัดเซาะตะหลิ่งนะครับก็คือลำน้ำแม่สามแลบนะฮะกัดเซาะตะหลิ่งแล้วมันก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณริมตะหลิ่งได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปนะครับเป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่36จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเลยก็ร่วมกับอบต.แม่สามแลบเนี่ยนะฮะไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านเรือนบางหลังเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไปรื้อถอนซากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายคิดว่าหลังจากนี้นะครับก็น่าจะมีการดูแลในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไปก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ
0: อันนี้คือทางภาคเหนือมีปัญหาเรื่องฝน
1: ใช่ครับ
0: มาดูทางใต้บ้างทางใต้ก็มีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องของไฟป ่าค่ะทีนี้ก็เป็นยังไงล่ะไฟป่านี่โอ้โหมันต้องใช้คนช่วยกันดับหน้าดูเลยนะคะ
1: ใน
0: วันเดียวก็ไม่พอนะต้องใช้เวลาอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ค่ะก็มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการเข้าสนับสนุนดับไฟป่าที่ป่าพรุควรเกรงนะคะอำเภอฉะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดำเนินการตามนโยบายกองทัพบกในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนจากสาธารณภัยเร่งจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนพื้นที่เกิดเหตุไฟป่าป่าพรุควรเกรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ไฟป่านะครับในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะฮะฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเกรงอำเภอจะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละซึ่งก็กระทบนะครับต่อพื้นที่ป่าไม้เขาบอกว่าเสียหายประมาณ500ไร่คุณผู้ฟังครับพบจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตใน15จุดด้วยกันซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่290ครัวเรือนไม่ใช่เล่นนะเพราะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบไอ้290ครัวเรือนเนี่ย800กว่าคนด้วยกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการลำเลียงกลุ่มพี่น้องเปราะบางเนี่ยนะครับส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจะอวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4โดยมณฑลทหารบกที่41นะครับก็มีการจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับออกดูแลช่วยเหลือประชาชนด้วยแล้วก็มีการจัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าร่วมดับไฟป่าก็บูรณาการร่วมกับปภ.จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในที่พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาคสนามร่วมกันทุกภาคส่วนนะฮะมีการระดมรถดับเพลิงระดมรถยนต์บรรทุกน้ำ28คันคุณผู้ฟังครับเข้าเร่งฉีดดับไฟป่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีการทำแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามด้วยครับ
0: ค่ะความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่าจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการทำงานตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้นะคะเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดก็เริ่มเบาบางลงแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็ความแห้งแล้งของชั้นดินพลุเนี่ยนะคะก็ยังต้องระวังอยู่ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ยังคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรึงกำลังไว้ก่อนรถบรรทุกน้ำยังไปไหนไม่ได้เครื่องมือช่างในพื้นที่ต้องอยู่ก่อนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ปภ.นะคะเพื่อเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินด้วยแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในภาวะปกติจริงๆค่ะ
1: เนี่ยนะครับก็แม้ว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ที่ฝนมันไม่ตกก็มีปัญหาเรื่องของไฟเนี่ยนะฮะหลากหลายเรื่องราว
0: นะนิดนึง
1: ครับ
0: นิ
1: ดน
0: ึ
1: งนะครับโครงการคีตาวัตรศิลป์นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคุณมณฑลคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วล่ะในช่วงนี้
0: มีการอบรมใช่ไหม
1: นะคร
0: ับ
1: ถูกต้องครับ17 18เนี่ยเป็นการอบรมแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกันนะครับที่โรงเรียนหอวังนะฮะอาคารหอวังมิวสิกอะคาเดมี่นะฮะ17แล้วก็18วันนี้มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาของกรมกิจการบริหารฐานบกเนี่ยท่านก็ไปพบปะกับน้องๆด้วยเดี๋ยววันที่19เป็นยังไง
0: แข่งกันแล้วไง19
1: นะครับ
0: ชิง
1: ติดตาม
0: ช่วยพระราชทานด้วยนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่แจ้งวัฒนาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะวันที่19ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น. 30:00 น.ติดตามได้ถ้าอยากจะไปดูที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย 4:30 น.หรือว่าชมผ่านเพจ Facebook คีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยใช่ไหมคะบรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะ
1: ครับผมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดี

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยล่าสุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้นทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13และกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เพจจส.ร้อยเรดิโอรายงานเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13ถนน3เสนแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกทมเบื้องต้นมีรายงานผู้ประสบเหตุถูกแผ่นคอนกรีตล้มทับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาการของผู้ประสบเหตุรวมทั้งสาเหตุที่ทำให้แผ่นคอนกรีตล้มลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดเร่งนำส่งรักษาพยาบาลคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: กองทัพภาคที่2รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น.จ่า10เอกชานรงค์วงศ์ชนะกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โอปักกาสเนใกล้ช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยได้นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดต่อไปธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยชี้ระบบเตือนภัยทำงานวิเคราะห์ร่วมกันหลายฝ่ายหากแผ่นดินไหวแตะ 7.0 ลิกเตอร์พร้อมแจ้งเตือนอพยพทันทีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กล่าวถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรจึงทำให้เรารู้สึกถึงความสั่นไหวแต่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วยกเลิกเพราะกลัวว่าประชาชนจะแตกตื่นแต่ยืนยันว่าเราได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วนายธีรพัฒน์ระบุว่าแผ่นดินไหวในระยะใกล้500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดอื่นซึ่งทำให้การตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอก็ตรวจสอบแล้วซึ่งสอบถามมายังจังหวัดพร้อมย้ำไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องทุ่นตรวจวัดสึนามิจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าทุ่นของเราลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและมีอีก1ทุ่นที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ทุ่นจึงจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อที่จะดูการสั่นไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรนี้หรือไม่โดยค่าวัดจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องจะส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมเหมือนหลายๆประเทศจากนั้นเราก็จะนำค่าของแต่ละหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรือไม่ซึ่งหาก ยู่ในระดับตั้งแต่7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนให้ขึ้นที่สูงทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อ

0: ติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เย็นหรือดี
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรทุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังคาดสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนคดีจะมีความชัดเจนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังตำรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องและออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อแล้วโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนและส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไปคาดภายในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนจะมีความคืบหน้าทางคดีชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าคดีไม่ได้หยุดเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จะตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุแล้วยังมีหลายกลุ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องรอข้อมูลจากทางปปช.ก่อนจะพิจารณาดำเนินการพร้อมย้ำว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีย้ำประชาชนเช็คให้ชัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในการป้องกันปราบปรามการสกัดบัญชีม้าและคริปโตซึ่งได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกโดยเน้นย้ำไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางคู่ไปกับการจับกุมดำเนินคดีสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งที่ผลการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานณวันที่31กรกฎาคมสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้จำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินอย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องร่วมกับท้องถิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามทั้งนี้ขอเตือนประชาชนหากมีการใช้โฆษณาชวนเชื่อผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อตัดสินใจหยุดตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนโอนและไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมดูที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
5: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาส์พูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้

จะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: FM
1: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
1: อ้าวยังไงอ่ะว่างงงั้น
2: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
3: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
1: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
3: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
1: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
3: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
2: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
3: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
3: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
1: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
2: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปสร่วมกรมสัมภาระเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมความเสียหายกว่า360 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ปอส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมพบทุนจดทะเบียน400ล้านบาทสร้างความน่าเชื่อถือก่อนออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายจริงความเสียหายกว่า360ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกดบินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติระดมกำลัง100นายเข้าตรวจค้น10จุดใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายโดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงสร้างความเสียหายต่อภาษีของรัฐกว่า360ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายมีการใช้ตัวแทนขายติดต่อกลุ่มลูกค้าผ่านกลุ่มปิดในแอปพลิเคชันเมื่อมีการตกลงมูลค่าใบกำกับภาษีลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าก่อนจะส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เพื่ออำพรางตัวตนขณะที่บริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงถึง400ล้านบาทและแจ้งรายได้ปีละ3ถึง400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางกว่า200รายการทั้งใบกำกับภาษีเอกสารบัญชีสมุดบัญชีธนาคารตราประทับบริษัทคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพโดยตำรวจระบุว่าการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีรับปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: กรมเจ้าท่าชวนประชาชนชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมเจ้าท่าแจ้งข้อมูลการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่1วันที่17สิงหาคมครั้งที่2วันที่20สิงหาคมและครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมโดยประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติได้ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณภาคฝั่งชั้นบนรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่เกิดเหตุดินถล่มในเมืองกอเจจังหวัดขยองสั่งใต้ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้หลังมีฝนตกหนักโดยดินถล่มได้ถล่มใส่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้บริเวณชั้นแรกของอพาร์ตเมนต์ถูกดินทับถล่มเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวโดยเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้3รายและพบผู้เสียชีวิต1ราย
8: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: เ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วต้มเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจยาแปะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขักสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงทั้งตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: งั้นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากังไลนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ม้แต่
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีและกองทัพบกเสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอ่านม้าพร้อมดูแลเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีเตรียมเพิ่มตรวจสุขภาพจิตอบรมการใช้อาวุธส่วนแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนชี้ต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายสิทธิพรอินนิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนควรได้รับการแก้ไขให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเนื่องจากมีการแก้ไขครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2500และปี2517และไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานานกว่า50ปีโดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเร่งร่าง7มาตรการของกรมการปกครองเพื่อประกาศใช้โดยเร็วโดยนายสิทธิพรยังระบุว่ามาตรการใหม่จะเพิ่มความรัดกุมในการออกใบอนุญาตโดยมีแนวคิดให้ผู้ขอครอบครองอาวุธปืนผ่านการตรวจสุขภาพจิตและการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนและคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ขอครอบครองอาวุธปืนลดลงพร้อมยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนแต่จะเป็นการเพิ่มความรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องส่วนแนวคิดซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนนายสิทธิพรระบุว่าไทยมีบริบทแตกต่างกันเพราะมีการซื้อขายและครอบครองปืนมานานและบางกระบอกมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำเจ้าของปืนอาจไม่ยอมคืนจึงต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจขณะที่ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือโดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านเรื่องของราคาสำหรับการจำกัดจำนวนปืนที่บุคคลทั่วไปครอบครองขณะนี้กรมการปกครองกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าควรกำหนดจำนวนเท่าใดโดยจะดูจากเหตุผลและความจำเป็นเป็นหลักนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ภาคอีสานตามรวบผู้ต้องหาแล้ว20รายอายัดเงินคืนเหยื่อกว่า2ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว20รายหลังพบพฤติกรรมหลอกลงทุนออนไลน์พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีแรกผู้เสียหายชายวัย70ปีชาวขอนแก่นถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์สูญเสียเงินกว่า19ล้านบาทโดยเครือข่ายแบ่งหน้าที่ตั้งแต่รับโอนพักเงินถอนเงินและส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ตำรวจออกหมายจับแล้ว19รายตามจับได้15รายพร้อมอายัดเงินคืนได้ 1,284,000 บาทส่วนอีกคดีพบเครือข่ายหลอกลงทุนเงินหมุนและสินค้าเชื่อมโยงถึง48คดีความเสียหายกว่า22ล้านบาทตำรวจเข้าตรวจค้น5จุดใน5จังหวัดภาคอีสานจับผู้ต้องหาได้5รายและอายัดเงินได้กว่า1ล้าน8แสนบาทโดยนำเงิน2ล้าน 188,249 บาทคืนให้กับผู้เสียหาย2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติทีแม็กบริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์โดยฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติทีแม็กได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด
9: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียว
1: พราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะแล้วพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุนเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
7: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: Beautiful music, beautiful songs for you.
2: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music
4: สนับสนุนโดย
5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Do Sick ผลงานเพลงของวง Brick เพลงในแนวฟังก์ดิสโก้ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อชวนให้ไปเต้นรำแล้วก็สนุกสนานกันนะครับชื่อเพลงนี้เป็นการผสมผสานคำ2คำคือ Disco กับคำว่า Music จึงออกมาเป็น Do Sick สื่อถึงการผสมผสานระหว่างดนตรีดิสโก้และฟังก์ที่เต็มไปด้วยจังหวะสนุกสนานเพลงเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองไปกับดนตรีฟังกี้เน้นการเคลื่อนไหวและความสนุกกับจังหวะที่เต็มไปด้วยพลังประโยคอย่าง Just a funky thing to let you groove to the music และ If you can't sit down, move around สะท้อนถึงจุดประสงค์ของเพลงนี้ที่ต้องการให้ผู้ฟังนั้นขยับร่างกายแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองไปกับเสียงดนตรีวง Brick เป็นวงดนตรีในแนว Funk R&B Disco จากเมืองแอตแลนตามลรัฐจอร์เจียก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2515โดยสมาชิกจาก2วงวงหนึ่งมาจากวงที่เขาเล่นเพลงในแนว Disco อีกวงหนึ่งเป็นนักดนตรีที่มาจากวงในแนว Jazz พวกเขาก็เลยผสมผสานแนวดนตรีทั้งสองแบบแล้วออกมาเป็นคำใหม่ Dazz D-A-Z-Z Dazz คือการสมาร์ทคำดิสโก้กับแจ๊สด้วยกันนะครับและเพลงนี้ Dazz ที่เคยอยู่บนอันดับ1 R&B Chart และอันดับ3บน Billboard Hot 100ก็ออกมางานวงการในปีพ.ศ. 2519ส่วน Do Sick นี้เคยอยู่บนอันดับ2ของ R&B แล้วก็อันดับที่18บน Billboard Hot 100ในปี2520 Do Sick เป็นเพลงที่สมาชิกของวง Brick 3คนได้เป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับก็คือ Jimmy Brown นักร้องนำแล้วก็นักเป่าแซกโซโฟนฟลูตและทรอมโบนส่วนคนที่2ก็คือ Ray Ransom นักร้องนำอีกท่านหนึ่งแล้วก็เล่นเบสรวมทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เพาะ percussion ด้วยคนที่3ก็คือ Reggie Hargis มือกีตาร์และนักร้องนำเพลง Do Sick นี้ก็เคยถูก MC Hammer sampling มาอยู่ในเพลงฮิต It's All Good และนอกจากนั้น Do Sick ก็ยังเป็นตัวแทนของยุคทองของดนตรีในแนวดิสโก้และฟังก์ในช่วงปลายทศวรรษที่1970คำศัพท์ที่น่าสนใจจากเพลงนี้นะครับอย่าง Come find out what it's all about เป็นรูปแบบใช้คำว่า come C-O-M-E บวกด้วย verb ช่องที่1แล้วก็ตามด้วยกรรมของประโยคยกสักอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าง Come see what I've made มาดูสิ่งที่ฉันทำสิ Come find out the truth for yourself มาเรียนรู้ความจริงด้วยตัวคุณเองเลยหรือยังกลุ่มคำนี้ get on down ถึงแม้ว่าจะมีคำว่า down D-O-W-N ไม่ได้หมายถึงอะไรที่ลงนะแต่รวมทั้ง3คำนี้ไปด้วยกัน get on down หมายถึงลุกขึ้นไปเต้นหรือลงไปเต้นบนฟลอร์เต้นหลับนั่นเองอย่างเราจะเห็นคำนี้ในเพลงอย่าง get on down to the funky dance musicลุกขึ้นไปเต้นกับดนตรีในแนวฟังก์เลยหรืออย่างในประโยคนี้ Come on down and dance อีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับ Can't sit down If you can't sit down Move around นั่งไม่ติดก็เต้นไปรอบๆเลยจ้าดูสิของวง Brick เปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราจะอยู่กับเพลงในแนว R&Bหากคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2520หรือ1977ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะครับ
วันนี้จะเป็นตอนที่7ระหว่างที่ทรงเสด็จไปในดินแดนอาหรับเรือมหาจักรีในทะเลแดงวันที่2พฤษภาคมร.ศ.116ถึงแม่เล็กด้วยเมื่อคืนนี้มีเวลาเล็กน้อยหมายจะเขียนเติมส่งโพสต์ไว้อีกแต่อ่อนเต็มทีทั้งหิวทั้งหาวนอนเลยตกลงเป็นเลิกเพราะเรือก็ออกได้พอดีด้วยเมื่อเขียนหนังสือฉบับเล็กแล้วฉันได้ส่งให้มิสซิสกันนังฮัมเองเขาจะลงไปเรือและอยากจะเห็นรูปแม่เล็กด้วยฉันให้เข็มกลัดคอกับรูปขนาดกลางเขาเป็นที่ระลึกจะขอกลับเล่าถึงเรือนนี้ใหม่เป็นเรือนชั้นเดียวพื้นดาดปูนมีผนังแต่ด้านในด้านข้างนอกมีแต่เสาในระหว่างเสาตีตารางไม้กั้นเปิดช่องประตูไม่ต้องมีหน้าต่างเลยนอกตารางมีมูลี่หวายถึงอีกชั้นหนึ่งแต่กระนั้นยังสว่างเหมือนเรือนเราธรรมดาผนังแลเสาหนาอ้วนเตอะตะคือบางตัวถากเป็นเหลี่ยมบางตัวถากครึ่งไม่ถากครึ่งหนึ่งตามบุญตามกรรมดาดผ้าขาวเป็นเพดานถ้าเป็นบ้านเราจะเห็นรังจิ้งจกตุ๊กแกดีนักยากที่จะบอกว่าแปลนเรือนเป็นอย่างไรต้องการต่อแห่งใดต่อเข้าจันทันแปรลานไม้แล้วหมูทั้งต้นๆดาดสังกะสีการถือปูนแลช่องหน้าต่างประตูจะตรงหรือเบี้ยวก็ตามแต่ทาปูนสีปิดกระดานใหม่เอี่ยมเรียมทุกแห่งบนหลังคาทำหอนกหรือกรงนกขึ้นไว้เป็นที่นอนถ้าเป็นกรงนกก็ซี่ทีเกือบเป็นกรงนกเงือกการจัดห้องเป็นอย่างที่เรียกว่าหนุงหนิงเขาช่างจัดดีมีบังตาทุกแห่งห้องชั้นห่างไปมากต้องเดินตามฉนวนผ่านหน้าห้องแอดดิกงฉันหลงเข้าห้องเขาเป็นสองหนที่เตียงนอนของฉันมีพัดชักด้วยหมายว่ากินข้าวแล้วจะอาบน้ำให้สบายมีแต่ถังไม่มีน้ำน้ำล้างหน้ามีบริบูรณ์ดีที่หน้าเรือนมีต้นไม้ขนาดเท่าต้นพุทธของแม่เล็กในสวนแต่น่าสงสารที่สุดฉันขึ้นไป4โมงเท่านั้นใบคำนับไม่ได้เงยหน้าเลยทั้งเขาระวังรดน้ำอย่างยิ่งที่สุดจนต้นปรงมีใบต้นละ 3-4 ใบเป็นอย่างยิ่งยังชั่วแต่ปาล์มในร่มแต่กระนั้นก็เป็นฝีในท้องแล้วทั้งนั้นที่โต๊ะกินข้าวใช้แต่งด้วยใบเฟิร์นทับแห้งกับดอกเบญจมาศซึ่งถ้าเห็นไม้ข้างนอกสดแต่สักต้นเดียวฉันจะเชื่อว่าดอกไม้จริงๆทำเหมือนจริงๆถ้าอย่าแลไปนอกเรือนแลอยู่ใต้พัดชักแล้วเรียกว่าสบายได้ทีเดียวส่งเล่าถึงสถานที่ประทับรับรองและการตกแต่งอินทีเรียดีไซน์ต่างๆนะครับอีก3เพลงในแนว R&B ที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของวง The Commodores ซึ่งมีสมาชิกคนสำคัญอย่าง Lionel Richie กับเพลง Brick House Brick ก็คือก้อนอิฐอย่างอิฐมอญบ้านเราเนี่ยครับเอามาก่อเป็นบ้านมาสร้างบ้านก็จะแข็งแรงแต่ในที่นี้คำว่า Brick House ชื่อเพลงเนี่ยเป็นแสลงนะครับที่พูดถึงผู้หญิงที่รูปร่างดีสมส่วนหน้าอกหน้าใจสะโพกพึงผายเอวคอดดูเข้มแข็งสง่างามเหมือนนักรบอเมซอนเลยเรียกว่าสวดทรงประมาณ36 24 36อะไรประมาณนั้น Brick House เป็นเพลงที่มาจากสำนวนอเมริกันที่กล่าวว่า Built like a brick shit house หมายถึงผู้หญิงที่รูปร่างแข็งแรงสมส่วนสวยเซ็กซี่เหมือนอย่างเพลงจำมั่มอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ก็ตัดทอดลงให้เหลือแค่ Brick House ให้ฟังดูสุภาพขึ้นในเพลงนี้มันจะมีประโยคนี้ She's mighty mighty just letting it all hang out แบบสะบึมสะบึมจริงๆนะปล่อยเลยไม่ต้องเก็บโชว์ของให้เต็มที่ก็จะหมายถึงส่วนหน้าใจอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงบางคนนะครับถ้าเขามีส่วนอกที่รู้สึกว่าจะใหญ่โตกว่าผู้หญิงคนอื่นบางคนเขาก็รู้สึกอายนะก็พยายามที่จะปิดบังใส่อะไรที่มันรัดปิดอะไรให้มันมิดชิดอำพราง
แต่ในเพลงนี้เขาบอกไม่ต้องยังไงก็รู้ว่าเธอบึ้มปล่อยออกมาเลยโชว์เต็มที่ผู้ชายก็ถูกใช้คำนี้ได้เหมือนกันนะครับ let it all hang out เนี่ยคือถ้าตรงนั้นมันเด่นชัดมากกว่าคนอื่นบางคนก็รู้สึกอายก็ต้องพยายามที่จะปกปิดแต่ถ้าปล่อยเต็มที่ก็จะเห็นหมดมีกลุ่มคำที่น่าสนใจนะครับอย่าง knows how to ตามด้วย verb ช่องที่1ในเพลงจะมีประโยคนี้ she knowsShe's built and knows how to please. ก็รู้ว่าเธอสวยเซ็กซี่และก็รู้ด้วยว่าจะทำให้คนอื่นนั้นพลอดใจยังไงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับอย่าง She knows how to make people feel comfortable. ก็รู้วิธีที่จะทำให้คนอื่นๆนั้นสบายอกสบายใจเพลงที่สองเป็นของวง Slave กับเพลง Slide และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Bill Withers กับเพลงLovely Day ชวนไปเต้นกันทั้ง3เพลง

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.comบ่ายเย็นวันจันทร์แบบนี้เราอยู่กับเพลงในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2520หรือ1977 Beautiful Music เตรียมเพลงเอาไว้ 15-16 เพลงทุกวันเลยครับที่จะชวนคุณฟังแล้วก็คุยกันถึงเรื่องราวของเพลงเหล่านั้นคุยกันถึงศิลปินความหมายเบื้องหลังเพลงคำศัพท์อะไรต่างๆและบางครั้งก็สอดแทรกเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เพลงนั้นออกมาสู่โสตประสาทของผู้คน Beautiful Music เป็นรายการเพลงอารมณ์ดีดวนฟังเพลงเพราะๆในอดีตที่คุณอาจจะลืมเลือนไปแล้วแต่ว่าท่วงทำนองทั้งหลายนั้นมันก็ฝังลึกอยู่ในส่วนของความทรงจำระยะยาวบางครั้งการได้ฟังเพลงที่ครั้งหนึ่งเราชอบหรือจำได้แล้วก็ลืมเลือนไปนะครับแต่พอได้ยินเพลงนั้นอีกครั้งก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราเคยได้ฟังเพลงนั้นแหละมันจะเป็นประตูเปิดไปสู่เวลาในอดีตเป็นไทม์แมชชีนที่เราสามารถจะเดินทางไปกับมันได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและนอกจากนั้นเพลงก็ยังมีความหมายที่ไพเราะมีคำศัพท์อะไรต่างๆที่คนที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับการเรียนภาษาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆสั่งสมกันไปเรื่อยๆมันไม่สามารถจะทำให้เราเก่งข้ามคืนได้หรอกเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับการใช้งานความเข้าใจรูปประโยคความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆและบริบทที่นำไปใช้ดังนั้นรายการของเราจึงได้พยายามนำเสนอถึงรูปแบบการใช้ความหมายอะไรต่างๆนี้นะครับจึงทำให้ Beautiful Music นั้นเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้เพลินๆสำหรับคนที่ไม่หยุดยุติการเรียนรู้อีก4เพลงในแนวฟังกี้ Soul Rhythm and Blues ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Peter Brown ซึ่งเป็นทั้งผู้ประพันธ์เพลงนี้แล้วก็ร้องเพลงนี้เองซะด้วย Peter Brown ซึ่งเขาแต่งเพลงนี้ร่วมกับ Robert Rance ทั้งคู่นี้ก็จัดว่าเป็นสุดยอดฝีมือในวงการอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวพวกเขาคือผู้ที่ประพันธ์เพลง Material Girl ให้ Madonna และนอกจากนั้น Peter Brown เองนะครับก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการบันทึกเสียงที่บ้านหรือ home recording โดยบันทึกเสียงเพลงฮิตของเขาในห้องนอนของตัวเองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับบรรดาศิลปินอินดี้แนวใหม่ที่โด่งดังทั้งหลายจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็บันทึกเสียงเพลงของพวกเขาที่เรียกว่า garage studio คือบันทึกเสียงที่บ้านใช้โรงจอดรถของคุณพ่อไปยึดเอามาทำเป็นสตูดิโอวัสันPeter Brown เองยังมีแผ่นเสียงทองคำอยู่ในมือตั้งหลายชุดเลยทีเดียวนะครับอย่างชุด A Fantasy Love Affair ออกมาในปี2521หรือแม้กระทั่งเพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟัง Do You Wanna Get Funky With Me เป็นซิงเกิลแผ่นเสียงขนาด12นิ้วแผ่นแรกที่มียอดขายระดับทองคำในประวัติศาสตร์ Do You Wanna Get Funky With Meใช้การบันทึกเสียงที่บ้านและการใช้ซินธิไซเซอร์ Peter Brown เป็นผู้บุกเบิกในการใช้เครื่องบันทึกเสียง4 แทร็กที่บ้านแล้วก็เครื่องสังเคราะห์อย่าง ARP ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีรุ่นหลังในแนว DIY หรือ Do It Yourself และเพลงนี้ยังมีอิทธิพลต่อการที่ผลักดันให้รูปแบบของแผ่นเสียงแบบ12นิ้วเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานสำหรับเพลงแดนซ์รูปประโยคที่น่าสนใจมีหลากหลายนะครับแต่อยากจะหยิบมาสักประโยค2ประโยคอย่าง Do you want to get funky เป็นประโยคคำถามที่อยากจะถามว่าอยากปลดปล่อยและสนุกไปกับจังหวะเพลงไหมจ๊ะและอีกประโยคในเพลงที่ฟังแล้วน่าสนใจนำมาใช้ได้จริงๆนะครับจำไว้ได้เลยอย่าง The idle mind is a playground for the devil. Idle, I-D-L-E, หมายถึงอยู่เฉยๆว่างเปล่านิ่งๆเป็นคำที่พ้องเสียงกันกับคำว่า idol, I-D-O-L, ที่แปลว่าบุคคลต้นแบบอย่าง Bruno Mars is my idol ออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสะกดกันคนละแบบ idol นี้ I-D-O-Lและรูปประโยคที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ The idle mind is a playground for the devil จิตที่ว่างเปล่านั้นคือสนามเด็กเล่นของปีศาจหรือจะแปลให้มันเข้าท่าอีกนิดนึงจะแปลว่าอย่างนี้ได้นะครับว่าจิตที่ว่างเปล่าคือแหล่งเพาะบาปถ้าเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบาปของกรรมจะพลิกสักนิดนึงประโยคนี้ก็นำไปใช้ได้อีกเหมือนกันอย่าง The idle mind is the enemy of progress จิตที่ว่างเปล่าคือศัตรูของความก้าวหน้าคือคนที่ว่างเปล่าไปหมดนะครับกลวงไปหมดทั้งหัวสมองและความคิดมันก็ไม่อยากได้อยากดีอยากจะพัฒนาอะไรตัวเองล่ะครับจึงได้กลายเป็นศัตรูของความก้าวหน้าดังกล่าวหรือ The idle mind often leads to bad decisionsจิตที่ว่างกลวงโบในหัวนี่มันก็มักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นเองเพลงที่สองเป็นของ CJ & Co กับเพลง Devil's Gun ปืนของปีศาจตามด้วยวง Chic กับเพลง Everybody Dance และปิดท้ายกันที่ Earth, Wind & Fire กับเพลง Saturday Night ชวนคุณเต้นระบำเลงล่ากันไปทั้ง4เพลงเลยครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful, beautiful,
1: beautiful. You're listening to beautiful music.
2: Music. Beautiful music ยังเชิญชวนให้คุณเขียนจดหมายมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวข้อมูลเพื่อจะเตือนความทรงจำหรือข้อคิดดีๆให้กับคุณที่ฟัง Beautiful Music ด้วยกันนะครับเพราะการประมวลผลคิดเขียนออกมาเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดที่เป็นตัวอักษรเป็นงานที่เหลืออีกไม่กี่ชนิดแล้วล่ะสำหรับมนุษย์ที่จะได้ฝึกฝนสมองของตัวเองเพราะตอนนี้ก็มีผู้ช่วยมาประมวลผลนู่นนี่นั่นโน่นแนะนำวิธีการทำงานวิธีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้สรุปอะไรต่างๆให้มากมายคนเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะสร้างอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นหรือมากมายเหมือนคนสมัยก่อนแต่สิ่งนี้ล่ะครับมันจะเป็นดาบอีกคมหนึ่งคือมันมีทั้งสองคมแต่อีกคมหนึ่งที่จะมาเชือดเฉือนเราก็คือทำให้สมองของเราไม่ได้คิดไม่ได้ใช้งานเราก็จะเป็นอัลไซเมอร์ได้เร็วขึ้นนะครับวิธีหนึ่งที่จะป้องกันและชะลอก็คือการใช้สมองคิดเองนี่แหละครับจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์อาศัยเทคโนโลยีก็ทำไปเลยส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมจะนำจดหมายของท่านมาอ่านนะครับถ้าอนุญาตหรือถ้าไม่อนุญาตอยากจะคุยกันหลังใหม่ก็ต้องบอกไว้ด้วยนะครับว่าห้ามออกอากาศส่งมาร่วมสนุกกันนะครับมีของที่ระลึกมอบให้กับทุกท่านเลยอีก3เพลงที่จะชวนกันไปฟังในแนว R&B เพลงฮิตของปีพ.ศ. 2520หรือ1977เริ่มต้นกันที่ผลงานของวง Odyssey กับเพลง Native New Yorker ตามด้วยวง The Dramatics กับเพลง Check It Well และปิดท้ายกันที่ Casey and the Sunshine Band กับเพลงI'd like to do it.

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วเนี่ย
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
0: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แบะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่อ้าแขนรอเลย
1: แม่ฟังแล้วของลึกสู่สู่สู่
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนั่นเนี่ย
2: ยังไงก็อาแขนรับให้เหมือนๆกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะอาแข็งยอมรับมังด้วยนะ
0: ฉันน่ะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยล่ะค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุลหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งมั้ยอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางหนึ่งคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกเนี่ยทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรื

0: คนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็ดขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวาย

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นวันนี้อีกครั้งแล้วสำหรับกำลังทหารไทยที่บาดเจ็บนะคะหลังร่วมภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดชายแดนส่วนเรื่องของทุนนอมินีปราบยังไงก็ไม่จบจริงๆค่ะล่าสุดที่สกลนครนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาไปตรวจพบ4อำเภอมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทผิดปกติผู้ถือหุ้นเป็นจีน 100% เลยค่ะส่วนในหน้าเป็นหญิงไทยจัดหาทะเบียนบ้านให้บัตรประชาชนก็จัดหาให้กับในทุนจีนแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวข้อข่าวช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องเหล่านี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บอกได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งเลยคุณบอกได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้

0: กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะวันนี้กำลังพลไทยบาดเจ็บสาหัสขาขาดอีกแล้วนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่บริเวณช่องอันมาค่ะกองทัพบกชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณใกล้กับช่องอ่านม้าที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะในอดีตฝ่ายกัมพูชาเขาเคยรุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นค่ะมีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ระบุว่าเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเขาเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าด้านขวาแล้วก็มือด้านขวามีบาดแผลตามร่างกาย

0: ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะขยับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปที่ซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะก็เปิดฉากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนเดินทางนะคะนายกให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันคือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับคณะนะคะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานกองบิน6ดอนเมืองไปยังนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อที่จะเยือนอย่างเป็นทางการก็จะเดินทางไป 17-20 สิงหาคมนะคะก่อนเดินทางค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะจากที่ซิดนีย์แล้วเนี่ยนะคะนายกจะต่อไปที่นครโอ๊กแลนด์เพื่อที่จะยืนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการด้วยก็คือไป2ประเทศรอบนี้ไปที่นิวซีแลนด์แล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะไป 17-20 ใช่ไหมคะจากนั้นก็จะไปที่โอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ 20-22 สำหรับคณะค่ะก็จะเดินทางไปด้วยก็คือมีคุณเอกนิติดิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมีคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมมีคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรมีคุณไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีคุณนริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ค่ะก็เป็นไปตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีเลยค่ะมีภารกิจครอบคลุมทั้งการหารือข้อราชการนะคะกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแล้วก็การพบปะหารือบริษัทชั้นนำต่างๆรวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยแล้วก็ชุมชนไทยอย่างที่เราเกริ่นไว้ค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้หลายเรื่องทีเดียวก่อนที่จะเดินทางไปก็มีการพูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนะคะบอกว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาเขาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI กับจีนถ้าประเทศไทยวางตัวเป็นกลางก็จะกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือเปล่านักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ซึ่งตอนนี้ค่ะยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบตนเองเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะสองฝ่ายก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงการฝึกครอบบาโกรการสนับสนุนความมั่นคงการทหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการค้าส่วนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจะเดินทางเข้าพบแบบถี่ๆเนี่ยนะคะเป็นการกดดันอะไรประเทศไทยไหมนักข่าวก็ถามไปที่นายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าไม่มีแล้วก็ย้ำว่าบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่นแล้วก็ความร่วมมือกันเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของภาษีสหรัฐตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันข่าวคราวมันเงียบไปก็อาจจะเข้าใจได้ว่าการเจรจาภาษีสหรัฐถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วไม่ใช่นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแม้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะเข้าพบนายกก็ตามก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการเจรจาภาษีเพราะการเข้าพบครั้งนั้นเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะคุณผู้ฟังส่วนประเด็นของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2คือหลายคนถามมาเยอะมากบอกว่าจะไปต่อได้ไหมจะมีอีกไหมมีเฟส2เถอะเพราะว่ากระแสตอบรับดีนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาตอนนี้มันต้องดูทั้งเศรษฐกิจที่จะเป็นไปได้ไหมประชาชนเรื่องของความลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้มันก็มีหลายองค์ประกอบที่บรรจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบของการดูแลค่ะมันจะต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมก็เลยจะต้องเตรียมการที่จะร่วมกันแล้วก็ดูว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่ดีนายกบอกว่าในใจนะจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือเปล่าเนี่ยนายกบอกว่าอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราคิดทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังคงคลังของรัฐบาลในตอนนี้ยังไม่สามารถรองรับได้ไหมนะคะก็ถามเพราะว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปต่อได้ไหมสำหรับเฟส2นะคะนายกบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูความสมดุลทั้งเรื่องการบริหารงบประมาณแล้วก็เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตกันละค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับจากซิดนีย์แล้วก็กลับจากนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่านักข่าวก็อยากจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันอีก1เดือนก็จะหมดแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกนะคะคุณผู้ฟังมากันที่เรื่องของอาวุธปืนค่ะก่อนหน้านี้หลังจากเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทั้งเรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเรื่องอดีตนักการเมืองไปใช้อาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะต่างๆนานาจนนำมาซึ่งความสูญเสียต่างๆนายกรัฐมนตรีก็สั่งคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนดูเรื่องของกฎหมายค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยับเรื่องของการเตรียมแก้ไขกฎหมายแล้วนะคะมีความเห็นจากผอ.ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองค่ะเขาบอกว่าเร่งแก้ไขเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานาน50ปีคือใช้มา50ปีเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยนะคะคือพรบ.อาวุธปืนเนี่ยต่อเนื่องยาวนานใช้กันมาแบบเนี้ยแล้วมันไม่เข้ากับยุคสมัยก็เลยเตรียมที่จะดำเนินการแก้ไขยกเครื่องกฎหมายอาวุธปืนเตรียมเพิ่มความเข้มงวดทั้งการตรวจสุขภาพจิตการอบรมการใช้อาวุธแล้วก็คาดว่าผู้ขอครอบครองปืนจะลดลงก็จะมีการเปิดทางให้หารือแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนด้วยค่ะคุณสิทธิพรอินนิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนของกรมการปกครองนะคะเปิดเผยถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนว่ากฎหมายควรที่จะได้รับการปรับปรุงเพราะว่ามีการแก้ไขครั้งสำคัญมาตั้งแต่นู้นเลยเมื่อปี2500อะค่ะแล้วก็ปี2517และไม่ได้แก้ไขมานานเป็นเวลา50กว่าปีละไม่ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นวิกฤตแต่ก็ถือเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ให้รัดกุมมากขึ้นสำหรับ7มาตรการที่กรมการปกครองเขาเสนอค่ะตอนนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการร่างรายละเอียดแล้วก็พยายามที่จะเร่งให้ประกาศโดยเร็วที่สุดโดยไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนนะคะแต่ว่าในทางกลับกันจะเป็นการเพิ่มการความรัดกุมในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ที่ต้องการครอบครองปืนมีแนวคิดแบบนี้ค่ะจะเพิ่มเรื่องการตรวจสุขภาพจิตเข้าไปด้วยผู้ที่ครอบครองปืนจะต้องตรวจสุขภาพจิตจะต้องผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมแล้วก็สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องคุณสิทธิพรซึ่งเป็นผอ.ของศูนย์บริการประชาชนเนี่ยนะคะท่านคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้จำนวนผู้ครอบครองอาวุธปืนลดลงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงนักกีฬายิงปืนที่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนก็จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์หรือว่าข้อยกเว้นเป็นกรณีไปไม่ได้ยกเว้นทั้งหมดนะคะจะพิจารณาเป็นรายกรณีส่วนแนวคิดการรับซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนตามแนวทางที่มีการดำเนินการในประเทศออสเตรเลียคุณสิทธิพรบอกว่าประเทศไทยมีบริบทต่างกันเนื่องจากอาวุธปืนในประเทศไทยบางกระบอกมีราคาหลักแสนบาทบางกระบอกมีราคาแค่ไม่กี่พันก็มีแต่ว่ามันแพงถึง 2-3 แสนบาทก็มีเหมือนกันหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำก็ต้องตั้งคำถามว่าเจ้าของปืนเนี่ยจะยอมนำปืนมาขายไหมเพราะประเทศไทยมีการซื้อขายแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนกันมาเป็นระยะเวลายาวนานการจะแก้ปัญหาในวันนี้จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีแรงจูงใจให้กับประชาชนนำอาวุธปืนมาคืนให้กับรัฐหากสามารถนำอาวุธปืนออกจากระบบได้ทั้งหมดก็ถึงเป็นผลดีด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องคำนึงด้วยว่าสำหรับผู้ที่ครอบครองบางรายอาวุธปืนถือเป็นทรัพย์สินเป็นคุณค่าทางจิตใจประเด็นการรับซื้อคืนก็มีการหารือในคณะกรรมการอยู่แล้วแต่ว่าหลายฝ่ายที่คัดค้านเพราะเห็นว่าราคาที่กำหนดอาจจะไม่สมเหตุสมผลเจ้าของปืนบางรายจะมองว่าเอ๊ะเราซื้อมาในราคาแพงมากๆพอไม่ให้ครอบครองปุ๊บรัฐจะซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาที่ถูกกว่ามากๆมันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ซื้อมาได้ไหมตอนนี้ค่ะการลงทุนในอาวุธปืนแม้ว่าภาพลักษณ์ในสังคมอาจจะถูกมองว่าลงทุนในอาวุธปืนคนที่ครอบครองปืนเยอะๆสะสมปืนอาจจะมองในแง่ลบในบางประเด็นนะคะในภาพหลักของสังคมบางคนอาจจะมองในแง่ลบแต่ว่าในทางกฎหมายอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลเช่นเดียวกันส่วนกรณีบุคคลทั่วไปควรที่จะครอบครองปืนได้จำนวนกี่กระบอกเรื่องนี้คุณสิทธิพรบอกว่าเดิมทีกฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวน ตายตัวเอาไว้ว่า1คนครอบครองได้กี่กระบอกแต่ว่ามันเป็นดุลพินิจของนายทะเบียนค่ะว่าจะอนุญาตไหมโดยต้องพิจารณาจากเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นอย่างเช่นนักสะสมที่มีอาวุธปืนจำนวนมากแต่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยบุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากอย่างเนี้ยค่ะมันก็เป็นข้อที่จะพิจารณาแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรมการปกครองตอนนี้เขากำลังพิจารณาหลักเกณฑ์นะคะว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควรจะมีอาวุธปืนได้จำนวนกี่กระบอกโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเสนอแล้วก็พิจารณาคุณผู้ฟังจากเรื่องอาวุธปืนก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะคะมาดูเรื่องของนอมินีกันหน่อยเมื่อคืนนี้ตกอกตกใจกันทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวเรื่องของการปราบนอมินีปรากฏนอมินีบุกไปที่สกลนครแล้วค่ะเพราะว่ามี4อำเภอในจังหวัดสกลนครจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นชาวจีน 100% เลยค่ะที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีนายหน้าที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวไทยนะคะจัดหาทะเบียนบ้านให้จัดหาบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายทุนจีนด้วยค่ะแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครไปตรวจพบความผิดปกตินี้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเช้านี้ผู้ว่าราชการสกลนครสั่งลุยค่ะตรวจสอบสืบสวนเคสสวมสิทธิ์บ้านของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นบริษัททุนจีน49แห่งในจังหวัดสกลนครผู้ว่าสกลนครท่านก็โพสต์ข้อความเลยนะคะระบุว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมมีประชาชนอินบ็อกซ์มาในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับทุนจีนในพื้นที่แล้วก็ได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวพอทราบเรื่องค่ะสั่งการเลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีนี้ก็นำชาวบ้านนำที่อยู่ของชาวบ้านไปจดทะเบียนนิติบุคคลให้กับนายทุนจีนพบว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นใน4อำเภอค่ะคืออำเภอโคกศรีสุวรรณ41บริษัทเป็นทุนจีน 100% เลยย้ายออกแล้ว8รายคงเหลือ33บริษัทที่อำเภอเมืองสกลนครค่ะมี1บริษัทเป็นทุนจีน 100% เหมือนกันอำเภอภูพานก็มี1บริษัทอำเภอสว่างแดนดินอำเภอภูพานเนี่ยเป็นทุนจีน 100% นะคะส่วนอำเภอสว่างแดนดิน14บริษัทแต่ว่าเป็นทุนไทยถือหุ้นแทน 100%แต่ไปพบการใช้บ้านเลขที่เดียวกันค่ะในการจัดตั้งหลายบริษัทรวมไปถึงในจังหวัดสกลนครนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดตอนนี้มีบ้านเลขที่จำนวน38เลขที่49บริษัทพบพฤติการข้อเท็จจริงก็คือมีนายหน้าเป็นหญิงชาวไทยคนนี้อายุแค่26ปีเท่านั้นจะจ่ายค่าตอบแทนให้ชาวบ้านประมาณ500ถึง 1,000 เพื่อขอเอกสารอ้างว่าจะนำไปใช้ทำธุรกิจออนไลน์ชาวบ้านไม่รู้ก็ยินยอมนำไปค่ะนำห้าคือเขาไม่รู้อะค่ะชาวบ้านก็บอกเออได้เงินง่ายนะ500พันนึงก็ยอมให้เอาบัตรประชาชนไปแต่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเอาไปใช้ในธุรกิจออนไลน์แต่ปรากฏว่าหญิงรายเนี้ยเขาเอาไปจัดตั้งบริษัทซึ่งเอกสารทั้งหมดก็ส่งให้กับนายทุนจีนด้วยค่ะเพื่อให้บริษัทเอเจนซี่ยื่นจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชาวบ้านไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลยค่ะพอตรวจสอบสถานที่ตั้งไม่พบการประกอบกิจการหรือว่าสำนักงานจริงมีเพียงบ้านพักอาศัยปกติของชาวบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประสานเจ้าของบ้านนะคะให้แจ้งความดำเนินคดีมากกว่า12รายเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำดำเนินคดีกับนายหน้าหญิงไทยในทุนจีนแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้นายอำเภอแจ้งเตือนประชาชนตรวจสอบการแอบอ้างนำบ้านเลขที่ไปใช้จดทะเบียนก็ไปดูได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่สกลนคร4อำเภอที่ว่ามานี้นะคะก็คืออำเภอโคกศรีสุวรรณแล้วก็อำเภอเมืองสกลนครมีอำเภอภูพานแล้วก็อำเภอสว่างแดนดินด้วยตรวจสอบบ้านเลขที่ตัวเองได้ว่าถูกเอาไปสวมสิทธิ์หรือเปล่าผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเซิร์ชเข้าไปเป็นภาษาไทยเลยนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จากกรณีนี้ค่ะที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครปุณพลภีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่สกลเลยค่ะไปติดตามกรณีนี้ซึ่งก็อย่างที่รายงานไปอะค่ะว่าจากการตรวจสอบไปพบข้อผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร49บริษัทเป็นทุนจีน 100% 35บริษัท สัญชาติไทยถือครองอีก14บริษัท4อำเภอรัฐมนตรีพลพีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ประมาณ 3-4 อำเภอที่เราเห็นนะเพราะว่าวันนี้พบว่ามีการจดทะเบียนข้ามเขตจากจังหวัดชลบุรีโดยระบุพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งบริษัทดังนั้นก็ต้องใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็คนในชุมชนนี่แหละช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็พาณิชย์จังหวัดร่วมลงพื้นที่ไปดูไปตรวจสอบเรื่องของงานทะเบียนทั้งหมดห้ามทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะหลุดรั่วไหลออกไปนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดถ้าพบการกระทำต้องรับโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นสูงสุดไม่มีละเว้นค่ะก็ขอย้ำเตือนคนไทยนะคะบริษัทบัญชีบริษัทนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องอย่าทำร้ายคนไทยด้วยกันเองวันนี้ก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แน่นอนกระทรวงมหาดไทยเขาตามต่อนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าได้เงินมาง่ายขายข้อมูลส่วนบุคคล500 พันนึงท้ายที่สุดแล้วจะตามมาซึ่งความวุ่นวายเพราะถูกนำไปสวมสิทธิ์ในการจดทะเบียนอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาดูเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยค่ะวันนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงเลยค่ะว่ากรณีคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันว่าสถ.แล้วก็ก.กลางทำขั้นตอนครบถ้วนไม่ได้โยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นวันนี้คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่นายธีรเดชผู้พิสิทธิ์ท่านนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าเป็นนายกอบจ.ลำพูนค่ะปรากฏว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขาดความชัดเจนเสมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยคนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตนเองเรื่องนี้นะคะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของจังหวัดเนี่ยก.จังหวัดจะต้องไปแจ้งเทศบาลแจ้งอบต.แล้วก็อบจ.ต่างในจังหวัดของตนเองซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะทั้งในส่วนกลางส่วนสถ.คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าก.กลางก็ทำหน้าที่ครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียบร้อยจนกระทั่งมีคะแนนที่ถูกต้องให้เทียบเคียงกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกออกมาก็ส่งแยกไปรายจังหวัดนะคะก็เพื่อให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงก็ย้ำว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะคะในวันที่21สิงหาคมนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาขอข่าวกันต่อค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอา
5: จาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: คุณผู้ฟังคะต่อเนื่องกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูในส่วนของปปช.กันหน่อยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษแล้วก็ร่วมกันทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าค่ะซึ่งวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่าคดีนี้นะคะมีการออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทั้งผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาแล้วก็จิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่มที่แก้คะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้กับปปช.ดำเนินการต่อแล้วค่ะโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนเรื่องนี้นะคะก็จะต้องดูละค่ะว่ามีการส่งสำนวนบางส่วนกลับมาแล้วด้วยตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นทีเดียวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของภัยพิบัติกันหน่อยนะคะตอนนี้คนก็กังวลเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงโดยประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับไทยล่าสุดอย่างอินโดนีเซียที่ไหวรุนแรงแล้วก็เสียหายหนักทีเดียวนะคะทางภาคใต้หลายจังหวัดของไทยปรากฏว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้หลายคนกังวลค่ะว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าในส่วนของประเทศไทยเรื่องนี้อธิบดีปภ.ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยแต่ว่าระบบเตือนภัยทำงานเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกับหลายฝ่ายคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะท่านก็บอกถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันรู้สึกได้เนี่ยท่านอธิบายแบบนี้เพราะว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนแล้วก็ศรีลังกามันอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยค่ะแต่ว่าที่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรก็เลยทำให้เรารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ก็มีการตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยเลยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วก็ยกเลิกประกาศไปเพราะว่าเขากลัวประชาชนจะตื่นตระหนกค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าทางประเทศไทยเราเองก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิไหมคือหลายคนกลัวว่าพออินโดนีเซียเขาประกาศเตือนภัยสึนามิแม้ว่าจะแค่15นาทีมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าแล้วมันจะมาถึงไทยไหมคุณธีรพัฒน์บอกว่าในความจริงแล้วเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวในระยะใกล้ประมาณ500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะรู้สึกได้แต่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซึ่งเราได้มีการตรวจสอบระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับอำเภอแล้วรวมไปถึงสอบถามกับทางจังหวัดแล้วด้วยย้ำว่าในประเทศไทยค่ะไม่มีตึกร้าวเหมือนเช่นเหตุแผ่นดินไหวปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นคนละรอยเลื่อนกันนะคะอันนี้เป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนทีเนี้ยค่ะพอมันมีเรื่องของแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะแม้ว่าจะเป็นคนละรอยเลื่อนกัน เรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิก็มีประเด็นเรื่องทุ่นค่ะคุณผู้ฟังคะมันมีประเด็นว่าทุ่นเสียไหมซึ่งก่อนหน้านี้มท.4ท่านก็ให้ข่าวว่าไม่ต้องกังวลเราไม่ได้ใช้แค่ข้อมูลทุ่นเดียวคำถามคือเรื่องนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ยังไงคุณธีรพัฒน์บอกว่าทุ่นของเราเนี่ยรออยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งประมาณ500กว่ากิโลมีอีกตัวนึงในมหาสมุทรอินเดียอีกประมาณ900กว่าโลดังนั้นทั้ง2ทุ่นจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรพอมีการสั่นไหวในมหาสมุทรก็จะสะท้อนขึ้นมาเป็นค่ามายังเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมเหมือนในหลายๆประเทศค่ะก็จะนำค่าเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับหลายหน่วยงานพอมันเกิดแผ่นดินไหวในระดับ7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะแจ้งเตือนในให้ขึ้นที่สูงในทันทีนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายปราโบโบซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์โคชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาทรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย
2: เวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้โอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี 2568 ถึง 2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค595,710,000 บาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย225,600,000บาทเศษผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร02-414-1414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร02-414-1412ถึง3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร02-419-2046และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร02-849-6726
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 18:13 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่พระภิกษุหนึ่งรูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีอันหนึ่งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบส
2: วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมพิธีและเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระสุรุจิดาบสหรือพระอดีตชาติของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเลิศในทางปัญญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและพระบรมราชานุญาตให้สร้างรูปเคารพขึ้นและในโอกาสนี้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเมื่อปี2518โดยทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ปัจจุบันมูลนิธิเปิดสอน9หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวนแล้ว 3,730 คน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนส์ยานาวากรุงเทพภาค310A2และบริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริกซ์อินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครและวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 กรมการทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพลัสแพ็กจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหายุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digesta จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์แชนต์มารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดชิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริน้องกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 สมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8 รูป ประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์และคณะบริษัทเอสบิลเดอร์จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันอันหนึ่งสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตามปกติและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันอะ

0: ยังอีกติดบันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
0: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
2: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
3: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
6: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 169เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กระทรวงการคลังย้ำผู้ที่ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้หลังผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติมีมากถึง 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
11: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกว่า 9.5 ล้านแสนคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนกว่า 3.1 ล้านแสนคนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติส่วนผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 2.3 ล้านแสนคนคิดเป็น 76.4% และผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนมีมากถึงกว่า 7,800 คนคิดเป็น 22%และผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกว่า 32,000 คนคิดเป็นร้อยละ1คิดเป็น 1% ส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยังคงอยู่ที่กว่า 4.4 ล้านคนคิดเป็น 48% ของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และเป็นที่น่ากังวลว่ายังเหลืออีกกว่า 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ดังนั้นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควรเร่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้และจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนโดยสามารถเริ่มใช้งานพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปและหากต้องการแก้ไขข้อมูลดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับข้อมูลช่วยเหลือได้ทางศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีการหารือเรื่องนี้อย่างไรบ้างว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆเรื่องนี้ไปแล้วโดยเฉพาะประเด็นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปพลพีนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สกลนครติดตามการปราบขบวนการในหน้าซื้อสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนชาวบ้านขายต่อต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
12: ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนายพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มีนายหน้าคนไทยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนกว่า50รายให้ชาวต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทซึ่งมีทั้งเจ้าบ้านทราบเรื่องและไม่ทราบเรื่องซึ่งกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะมีการนำทะเบียนบ้านรหัสประจำบ้านเลขประจำตัวประชาชนที่เจ้าบ้านและประชาชนไม่ได้ยินยอมไปจดทะเบียนบริษัทเชื่อว่าการตั้งบริษัทเหล่านี้ ริ่มที่จะใช้คนไทยเป็นผู้ร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่3ถึง4อำเภอที่จังหวัดสกลนครเพราะพบจดทะเบียนข้ามเขตจากจังหวัดชลบุรีระบุพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งบริษัททั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมดห้ามทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะตัวหลุดรั่วไหลไปยังภายนอกเด็ดขาดหากพบจะต้องได้รับโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นสูงสุดไม่มีละเว้นและขณะนี้ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องยศวัฒน์พงประภาสแล้วกันครับ
13: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เสพติด
1: สวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
2: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
3: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
2: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์กุหลาบนะ
3: วันแกนั่นแหละทะลึ่ง
1: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องได้
2: โอกาสที่จะป้องได้เหรอนึกไม่ออก
3: โอ้คิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
1: เฮ้อเวลี่กูมาแล้ว1ข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
2: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
1: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
3: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอะ
1: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
3: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
1: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
3: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
2: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครจะเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอ้วไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็น2 อย่างเลยได้มั้ย
3: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
4: เรื่องสร้างท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: เอางานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪落白毛面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่ยังงั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พีติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3อย่างชะลอจับตาหาก GDP ติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคเร่งรัดประคองเศรษฐกิจช่วย SME และผลักดันการลงทุนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ปี2569ยังมีแนวโน้มชะลอตัวหลัง GDP ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% ลดลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกและหากปรับผลฤดูกาลเศรษฐกิจหดตัว 0.2% จากไตรมาสก่อนทำให้ครึ่งปีแรกขยายตัว 2.4% โดยไตรมาส3ถือเป็นช่วงสำคัญเพราะหากเศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2จะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคจึงต้องเร่งใช้มาตรการเป็นการชนลดแรงกระแทกต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดัน3ด้านทั้งปัญหาพลังงานต้นทุนและเงินเฟ้อรวมถึงกำลังซื้อที่อ่อนแรงขณะที่ภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินและต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ SME ซึ่งเผชิญทั้งรายได้ลดต้นทุนเพิ่มและเข้าถึงสินเชื่อยากภาครัฐจึงเตรียมใช้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสและพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทรวมถึงเร่งปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สินเชื่อกลับไปถึง SME มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังย้ำว่านอกจากประคองเศรษฐกิจระยะสั้นรัฐต้องเร่งลงทุนเพื่ออนาคตทั้งการช่วยอุตสาหกรรมเดิมปรับตัวและเปิดทางให้อุตสาหกรรมใหม่เช่น AI Data Center และอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างการลงทุนมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: นักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มเพื่อเตรียมด่วนกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะฟาดแข้งวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGT3 จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟาดแข้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์อันดับ148ของโลกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.โดยสถานการณ์รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์3-1ได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมายทำ2ประตูและอีก1ประตูจากเสกสรรราตรีโดยก่อนการฝึกซ้อมมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมออกไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นสามารถลงซ้อมได้โดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้กับสิงคโปร์ทั้งเกมรุกเกมรับและลูกตั้งเตะโดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเผยว่าอยากให้ลูกทีมเล่นเหมือนสกอร์อย่าง0-0ด้วยความเข้มข้นเท่ากับเหมือนเกมแรกและอยากให้ทุกคนเล่นอย่างดุดันเพื่อที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห 6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอและผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตาย
0: ครับไอ้ผอมอและผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป้าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
0: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะนี่นี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
2: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบเหมือนเจ๊กุหลาบเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
2: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ยายถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
0: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความที่เพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
0: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
2: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
2: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะว่าจะ
0: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
2: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพรั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจาก

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบาก

เคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
6: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
5: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
6: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
5: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
6: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรักการกินที่คุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยนะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยเนาะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันหนึ่งมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนี่นักไหนบอกก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ
2: ่ะน้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์ณสุขศาลา
3: ตอนเลี่ยงไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับแต่เซลล์ไขมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายหรืออักเสบกับตับในระยะแรกล่ะค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดอาการอักเสบของตับในที่สุดก็จะเป็นตับแข็งได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงปัญหาไขมันพอกตับนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักโดยเฉพาะการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องลดลงไม่เกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะตามด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่าให้ขาดและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมโรคให้ดีด้วยนะคะร่วมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยใครที่ดื่มสุราอยู่ก็ควรเลิกดื่มเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตับนั่นเองหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นน้ำมันและสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างเช่นตรวจสอบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็สำคัญทีเดียวค่ะเมื่อต้องทำฟันหรือทำเล็บก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เราห่างจากภาวะไขมันพอกตับได้แล้วล่ะค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงพ่อพุทธานิโยแห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติสำคัญที่การรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตตัวนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อใดเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกิเลสโลภะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างถ้าต้องการมีความสุขต้องการกำจัดกิเลสของตนกิเลสในใจตนเองไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตากำจัดกิเลสคนอื่น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่า

ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกพระราชตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อกุลหลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เหลียวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่แหละเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: ควรดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
0: คุณกำลังฟัง FM

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081808009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้ว

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิงทาเด็กเลยนะว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาเด็กๆขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วจอมเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่สองต่อเลยนะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจอย่าแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชักก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขักสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ๋ยพยาบาลเอ๋ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: นั่นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายในพอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอะเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกเรื่องวิทยุกระจายเสียงในเครือของทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เตรียมมารับอากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ในขณะนี้หากจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะสถานการณ์โลกก็ผันผวนราคาทองคำก็ผันผวนนะฮะหรือเรื่องราวในทางสังคมก็แลว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอดีตนะฮะก็ขอให้มีกำลังใจสู้ในความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทุกวันเวลาครับ
2: ครับหลายคนก็บ่นมาถึงสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ครับ
2: นะมีผลกระทบกับดินกับน้ำมากขึ้นนะครับ
1: ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะได้อยู่กับโลกใบนี้ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงดังว่านะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้ศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ำนี่แหละ
2: ครับ
1: นะครับเป็นเรื่องหลักเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนถ้าดินดีน้ำดีนะฮะก็มีโอกาสในการที่จะได้ประคับประคองชีวิตได้ดี
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเกิดดินก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
2: เรื่องใหญ่ความเป็นเมืองเกษตรของเราก็จะหายไปนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นที่ไหนที่ยังมีดินดีก็เรียกว่าดินดำน้ำชุ่ม
2: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าได้เปรียบในแง่ของชัยภูมินะฮะหรือว่าพื้นที่ทำกินนะฮะเป็นความโชคดีเคยเดินทางไปหลายๆจังหวัดที่มีธรรมชาติสีเขียวเป็นส่วนใหญ
2: ่ดินดำน้ำชุ่มเท่าที่เคยไปก็จะมี
1: ดินดำน้ำชุ่ม
2: อุทัยธานี
1: โอ้ครับ
2: สุดยอดครับคุณตุ๊ดี
1: ครับอุทัย
2: นะมีนครนายกใช่ไหมแล้วก็ถือว่าดินดำน้ำชุ่มนะ
1: ใช่อุทัยธานีแล้วที่ไหนอีกที่นึ
2: งนครนายก
1: นครนายกใช่นะครับอุทัยก็มีแม่น้ำสแกกรังเนาะ
2: คร
1: ับ นครนายกก็มีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับหรือไปแถวปากช่องนครราชสีมาอากาศดีดินก็ดี
2: ครับ
1: นะครับดินดำชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะหรือถ้าเป็นโซนภาคตะวันออกก็เช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองที่มีผลไม
2: ้ดินต้องดี
1: ดิน
2: น้ำต้องดีเพราะว่าผลไม้อร่อยไง
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับถ้าหากว่ายังอนุรักษ์ยังรักษาคือไม่เอาสารเคมีไปทำลายหน้าดินทำให้ดินเสียหายไปเนี่ยโอ้เรียกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้พึ่งพาอาศัยผืนดินนั้นไปอีกยาวเลยนะครับแต่ส่วนไหน
2: แม้บางทีน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะถ้าบำบัดไม่ดีนี่เข้าสู่ลำน้ำธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
1: ครับเพราะนั้นเรื่องดินเรื่องน้ำนะสองเรื่องนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในธาตุสี่นะดินน้ำลมไฟเนี่ยนะ
2: ครับ
1: บางทีดินดีน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องดีด้วยก็คือเรื่องของลมหรือว่าอากาศใช่ไหมฮะสภาพอากาศดีนะครับลมมีแต่สิ่งดีๆพัดผ่านเข้ามาเนี่ยได้ความชุ่มได้ความเย็นผ่านร่างกายของเรานะครับไม่ใช่พัดพาสิ่งที่เป็นมลพิษมลภาวะเข้ามาเนี่ยนะก็ถือว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นที่ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของไฟนะตอนนี้ก็มีเรื่องของไฟป่า
2: ครับ
1: นะครับเช่นวันก่อนที่นครศรีธรรมราชนะฮะก็เกิดไฟป่านะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4 หลายหน่วยเลยนะฮะระดมสรรพกำลังไปช่วยกันดับไฟป่านะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกระทบกับระบบนิเวศนะฮะความเป็นอยู่ของสิงสารสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่านั้นนะฮะก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะฮะ
2: นะฮะก็เขาบอกว่าคนที่ทำลายดินก็คือคนที่อยู่บนดินนะคนที่ยืนอยู่บนดินเนี่ยแหละก็คือมนุษย์เราทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ครับไม่ได้เป็นภัยจากธรรมชาติโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย
2: ์ครับ
1: นะครับซึ่งก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีกิเลสนะฮะแต่ตราบใดก็ตามที่มนุษย์เรายังมีกิเลสเนี่ยนะฮะก็มักจะก่อการในสิ่งซึ่งคิดว่าตนได้ประโยชน์ส่วนโทษจะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นหรือแก่โลกอย่างไรนั้นบางทีไม่ได้สนใจเลย
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่ออยู่ในโลกนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งนานแค่ไหนไม่รู้เนี่ยนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เกินร้อยปีนะครับในช่วงเวลาไม่เกินร้อยปีเนี่ยเราจะมาเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์พัฒนาโลกหรือว่ามาทำลายล้างโลก
2: ครับ
1: นะเราจะอยู่ในโหมดคนแบบไหนถ้าคิดว่าจะเป็นคนที่สร้างสรรค์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนจำนวนไม่มากนักนะคนทำลายน่าจะมีมากกว่าแต่คนที่สร้างสรรค์จะมีน้อยแต่ว่าคนจำนวนน้อยเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากหลายถ้าหากว่าท่านทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจชีวิตของท่านเนี่ยจะเป็นตำนานเลยนะ
2: ครับครับก็การคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: นอกจากจะคิดค้นมาเพื่อประหัตประหารกันแล้วนะ
1: ครับ
2: หรือว่าเทคโนโลยีเพื่อการอำนวยความสะดวกกับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: เทคโนโลยีที่แบบช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติก็น่าสนใจ
1: ครับ
2: นะ
1: ถือว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะ
2: ครับ
1: ทำให้สิ่งเดิมๆยังคงดำรงอยู่แล้วก็อำนวยประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังๆนะฮะเพราะว่าในเมื่อธรรมชาติมันก็มีเปลี่ยนแปลงไปหรือมีผู้ที่จ้องจะทำลายอยู่เสมอเนี่ยนะครับแต่ว่ามีคนที่คิดที่จะรักษาเอาไว้หรือป้องกันเช่นรักษานาดิน
2: ครับ
1: นะครับรักษาแหล่งน้ํานะครับด้วยวิธีการใดๆเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินใช่มั้ย
2: ครับ
1: พระองค์ก็ถือว่าเป็นพระบิดาแห่งดินเลยก็ว่าได้จึงมีวันดินโลกเกิดขึ้นไงฮะ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ําชัยพัฒนานะครับจากน้ําที่เน่าเสียก็กลายเป็นน้ําดีมีคุณภาพหรือเรื่องของการสร้างแก้มลิง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ตอนที่น้ำน้ำไป
1: น้ำที่มีมากๆเนี่ยนะฮะหลายคนก็อยากจะไล่น้ำไปนะฮะตอนนั้นเราเรียกกันว่าน้องน้ำเนี่ยนะไล่น้องน้ำออกไปสู่อ่าวไทยนะครับเวลาที่เกิดน้ำท่วมเราก็ต้องการที่จะให้น้ำมันหายไปนะครับแต่ว่ามานึกอีกทีหนึ่งในช่วงที่เกิดภัยแล้งเนี่ยอยากจะได้น้ำ
2: ครับ
1: บางทีร้องขอเทวดาเทวดาก็ไม่สามารถที่จะจัดสรรมาให้ได้นะฮะก็ต้องรอต่อไปนะครับเหมือนเช่นในอดีตที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักก็เลยเกิดเป็นโครงการที่เรียกว่าแก้มลิงขึ้นมาเพื่อจะได้เก็บกักรักษาน้ำเอาไว้ใช้ในยามที่มีความต้องการจะใช้น้ำนะ
2: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้มีความสามารถนะฮะมาช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเพื่อจะได้รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้การที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงปรารภถึงอยู่เนืองๆว่าคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีวันอับจน
2: ครับ
1: นะฮะเพราะจะยังผลให้ตัวเองนั้นได้ทำประโยชน์โพธิผลได้อีกยาวนานเพราะฉะนั้นช่วยกันรักษานะฮะใครที่มีความรู้ใครที่มีความสามารถในเรื่องใดๆช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับ
2: ครับฟังบทเพลงแรกกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: วันนี้นำบทเพลงใจเกินร้อยนะครับดูเหมือนจะเป็นเสียงของคุณพงศิษฐ์คัมภีร
2: ์ครับ
1: นะครับได้สร้างสรรค์เอาไว้มอบเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านให้ได้มีกำลังใจชนิดที่เรียกว่าเกินร้อยครับ

0: ทเพลงใจเกินร้อยนะครับเสียงจากพงศิษฐ์คำภีครับ
1: ครับปกติเต็มร้อยนี่ก็ดีอยู่แล้วนะเกินร้อยเข้าไปอีก
0: นะครับใจเกินร้อยนี่หมายความว่าเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกำลังก็ไม่ได้ถดถอยนะยังสู้ต่อได้นะถ้ามีแค่ร้อยบางทีจะลดลงมาเหลือ90
1: ครับ
0: ให้มันเกินร้อยไว้นะฮะเต็มที่นะฮะซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเป็นพระราชดำรัสถือว่าเป็นพระบรมราโชวาทเอาไว้นะครับว่าคนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเป็นทุนรอนอยู่ก็จะไม่มีวันอับจนย่อมหาทางสร้างตัวสร้างฐานะให้ก้าวหน้าได้เสมอข้อสำคัญในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าให้ในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน
1: ในหลวงเน้นความยั่งยืนนะครับ
0: ใช่ครับคือความสำเร็จเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาจริงแต่อย่าได้ด่วนจนกระทั่งลืมความรอบคอบนะครับเหมือนอย่างเช่นเรื่องของการนำพาให้ชนบทนั้นมีความเจริญในด้านต่างๆบางทีมาเร็วก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดีใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะประชาชนหรือชาวบ้านยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในทันทีนำความเจริญเข้าไปจริงแต่ว่าวิถีชีวิตของผู้คนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วเกินไปนะ
1: ครับก็ต้องทำให้ชุมชนนั้นๆคนในชุมชนมีความรู้ก่อนนะครับ
0: มีความรู้มีความเข้มแข็งก็เหมือนกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราใช้งานกันเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นความทันสมัยเป็นความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะครับจากเดิมที่เราอาจจะไม่เคยได้ใช้งานในลักษณะอย่างนี้นะครับคือไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือแสดงความคิดความเห็นแบบสาธารณะนะครับอย่างมากสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอยากจะแสดงความคิดความเห็นอะไรก็จะไปทางไหนล่ะ
1: วงกาเนี่ยกาแฟยามเช้าเนี่ยฮะ
0: สภากาแฟ
1: สภากาแฟยามเช้า
0: เราสู่กันฟัง
1: ครับ
0: ก็อยู่ในกรุ๊ปเล็กๆ
1: ก็พูดกันในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนี่แหละ
0: ซึ่งจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่อยู่ในสภากาแฟนั้นมีคนที่จะนำไปขยายผลหรือไม่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดในสภากาแฟนั้นมีผู้ใหญ่มีกำนันมีส.ส.มีส.ว.นั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็ยังพอจะเอาเรื่องราวที่พูดคุยกันนั้นนำพาไปสู่การขยายผลหรือต่อยอดได้แต่ทีนี้บางทีมันก็อยู่แค่สังคมเล็กๆที่เรียกว่าก็สิบหรือว่านินทาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะฮะพูดคุยตามภาษาคนที่ผ่านโลกมาพอสมควรแล้วก็ไม่รู้จะไปทำยังไงกันก็นั่งคุยกันนะครับบ่นนะฮะเจรจาภาทีพอหอมปากหอมคอในยามเช้าแต่ปัจจุบันมีผลนะฮะหมายถึงสภาที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับประชาชนสมมติตั้งกระทู้ขึ้นมาจากเพจดังสักเพจหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วมีผู้คนเข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นคอมเมนต์เนี่ยมีผล
1: ครับ
0: นะฮะมีผลกระทบต่อสังคมเลยแหละเพราะว่าสังคมก็จะมีการพูดถึงเรียกว่า talk of the town อาจจะนำพาไปสู่การถามบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีคือความสามารถของเทคโนโลยีทีนี้ความสามารถของคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวแม้ไม่มีเทคโนโลยีช่วยนะแต่มีความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศิลปะ
1: ครับ
0: เป็นศิลปะ
1: คือมีทั้งศาสตร์และศิลป
0: ์
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับมีศิลปะก็คือมีความสามารถมีทักษะพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงช่างหรือมีความสามารถในเชิงของการพูดอ่านเขียนการขับร้องอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นความสามารถพิเศษสมัยก่อนเนี่ยจะมีดาวขึ้นมาสักดวงหนึ่งโดดเด่นเนี่ย นะฮะก็ต้องมีแมวมองใช่ไหมฮะมีคนไปเห็นเข้ามีคนไปสังเกตดูว่าเออคนเนี้ยนะมีความสามารถอย่างนักร้องบางคนไม่ได้ไปเคยผ่านเวทีประกวดที่ไหนเลยไม่เคยเรียนร้องเพลงนี่สมัย
1: ร้องเพลงในห้องอาหารบังเอิญแมวมองไปนั่งทานอาหาร
0: ครับ
1: นั่งดื่มกินพอดียังไงได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียงบอกว่าเสียงระดับนี้เนี่ยอัดแผ่นได
1: ้
0: ก็เลยพาไปบันทึกแผ่นเสียงสมัยก่อนเนี่ยบันทึกเป็นแผ่นเสียงนะฮะแล้วก็ออกเป็นคัสเซ็ตต่อมาก็เป็นรูปแบบของคอมแพคดิสหรือว่าซีดีต่อมาก็เริ่มเห็นหน้าเห็นตากันผ่าน MV
1: ครับ
0: มิวสิกวิดีโอนะฮะครับในยุคแรกๆเลยเนี่ยนักร้องเนี่ยไม่เห็นหน้านะไม่คือไม่เห็นตัวเป็นๆอ่ะเห็นแต่หน้าบนแผ่นเสียง
1: ครับ
0: บางทีก็เป็นรูปวาดด้วยซ้ำไปไม่รู้ตัวจริงหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนี่เพราะมาจากความสามารถล้วนๆไม่เน้นเรื่องของรูปร่างหน้าตาเท่าใดนัก
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอยู่สมัยหนึ่งมีคนอยากเห็นรูปของหยาดนภาลัยจำได้ไหมฮะ
0: จำได้ฮะเห็นแต่ลายเซ็น
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย
0: เสียงไพเราะเหลือเกินเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหบทเพลงที่ฟังแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นสบายเย็นหูเย็นใจด้วยนะครับเห็นแต่ลายเซ็นแล้วก็ดอกกุหลาบบนปกเทปอยากจะเห็นหน้าตาของคนขับร้องนะครับคุณหยาดนภาลัยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคนขายเสียงจริงๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ขายหน้าขายตาเลยนะฮะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยการรับนักร้องเข้าสังกัดก็จะต้องไปดูถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาบางแห่งเนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าลงทุนไปทำสัญญกรรมเลยนะนะ
1: เป็นนโยบาย
0: เป็นนโยบายเลย
1: เป็นนโยบายของบริษัท
0: ไหนเสียงดีแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะ
1: ครับ
0: ไปได้จมูกใหม่ไปได้หุ่นใหม่เนี่ยมันน่าจะขายง่ายขึ้นเพราะว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่เชื่อว่าคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างเช่นนักร้องบางคนหน้าตาไม่หล่อมากเสียงก็ไม่ถึงกับได้ถ้วยชนะเลิศอะไรแต่ว่าเอนเตอร์เทนสร้างความสุขด้านหน้าเวทีได้ดีคนเหล่านี้เนี่ยบางทีมีงานเยอะกว่านักร้องเสียงคุณภาพอีกนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันตรงกับที่ลูกค้าต้องการเช่นร้านอาหารนะที่มีลูกค้าจกแจกจอแจไปนั่งรับประทานนั่งดื่มนั่งกินกันแล้วก็มีนักร้องคนหนึ่งซึ่งสามารถมอบความสุขให้ไม่ใช่เฉพาะแค่เสียงเพลงนะครับทำให้ทุกคนมีความสุขก็มีงานตลอดทั้งปีเหมือนกัน
1: ก็การที่ร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีได้นะฮะบางทีก็ยังไม่เพียงพอน
0: ะ
1: มันก็ต้องมีอีกอย่างสามารถที่จะควบคุม
0: บรรยากาศ
1: พื้นที่บนเวทีได้แล้วก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองกับผู้ชมที่ชมเราอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: อันนั้นแหละเรียกว่าเข้าถึงใจนะ
0: คุมเวทีได้เลยนะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสุขได้ซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเกิดจากประสบการณ์นะฮะเกิดจากการที่ได้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็สังเกตคือนักร้องเนี่ยถ้าเอาเสียงดีอย่างเดียวสมมตินักร้องประกวดเขาจึงไม่แปลกใจเขาบอกว่านักร้องประกวดเนี่ยบางทีประกวดในรายการโทรทัศน์เนี่ยเสียงเป๊ะแทบไม่มีทิฐิเลยนะ
1: ครับ
0: แต่พอไปอยู่ในบรรยากาศการไลฟ์โชว์หรือแสดงสดเนี่ยบางทีเอาผู้ชมไม่อยู
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะตกม้าตายในเรื่องนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เรื่องของความสามารถก็ต้องอาศัยความสามารถหลายๆด้านเข้ามาผสมรวมกันมาบูรณาการ
1: ครับ
0: ทำให้ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นลองเช็คลองทบทวนดูว่าอันตัวเรานี้นะฮะมีความสามารถในด้านใดที่จะนำเสนอนะครับบางคนเนี่ยเป็นความสามารถที่เป็นเรียกว่าความสามารถพิเศษแล้วเอาความสามารถพิเศษนั้นเป็นงานอดิเรกนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์พอมีเวลาก็เอาความสามารถพิเศษนั้นมาทำประโยชน์นะบางคนมีความสามารถในการตอนกิ่งนะ
1: ครับ
0: ตอนกิ่งแล้วก็ตอนกิ่งขายได้ดีด้วยนะกิ่งต้นทุเรียนกิ่งมะนาวอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งปลูกได้ง่ายๆเนี่ยนะครับก็สร้างรายได้เนี่ยเรียกว่าย่อมไม่มีวันอับจนนะ
1: ครับ
0: ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะนำบทเพลงนี้ซึ่งน่าจะตรงกับความตั้งใจที่ให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะชื่อเพลงว่าชีวิตและความหวังครับ
2: เราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเราอาจจะอยู่ดูโลกได้ไม่นานนะทุกชีวิตที่ผ่านมาในอดีต ย่อมพบกับความสุขความทุกข์ความสมหวังและความผิดหวังความผิดหวังที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปเรามาเริ่มความหวังในชีวิตกันใหม่ดีกว่า

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้นะครับชีวิตต้องมีความหวังและก็กำลังใจนะครับความหวังของคนเราเนี่ยนะครับเราหวังอะไรกันบ้างก็หวังสุขกายสุขใจ
1: ก็ตามสูตรอะลาภยศเงินทอง
0: นะ
1: อะไรพวกนี้นะ
0: โลกธรรมฝ่ายบวกฝ่ายดีนะฮะถ้าเราได้ลาภยศสรรเสริญสุขนะครับโดยเฉพาะสุขเนี่ยนะฮะสุขทั้งกายสุขทั้งใจก็บอกพอแล้วนะครับแต่บางคนบอกไม่พอนะฮะร่างกายแข็งแรงก็จริงแต่กระเป๋าไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในนั้นสตุ้งสตังไม่ค่อยมีใช
1: ้ครับ
0: จะใช้ความแข็งแรงนี้ไปใช้หาเงินได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาดูนะใช้ความแข็งแรงของร่างกายดีกว่านะฮะดีกว่าคนที่มีเงินในกระเป๋าเยอะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวมีโรคมีภัยรุมเร้าเนี่ยจะเอายังไงอยากได้แบบนั้นเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับสุขภาพจึงเป็นต้นทุนที่จะนำพาไปสู่ความสามารถนะถ้าเรามีสุขภาพดีความสามารถที่เรามีมันก็สามารถที่จะส่งต่อได้เอาไปทำอะไรต่ออะไรได้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นอันดับแรกก็ดูแลสุขภาพกายอันดับต่อมาก็คือดูแลสุขภาพใจนะครับให้ใจเข้มแข็งเจออุปสรรคเจอปัญหาก็อย่าเพิ่งท้ออะไรง่าย
1: ๆครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยขณะที่ยังไม่ป่วยก็อยากได้นู่นอยากได้นี่มากมาย
0: ครับ
1: เวลาป่วยหนักจริงๆอยากได้อยู่อย่างเดียว
0: คืออ
1: ยากให้หาย
0: ขออ
1: ยากมีชีวิต
0: กลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะตอนที่แข็งแรงดีอยู
1: ่โอ้โหอยากได้สารพัดอ่ะ
0: ครับเดินไปร้านขายโอเลี้ยงทุกเช้าสั่งแบบ 100% นะโอ้เลี้ยง 100%
1: หวานตัดขาเลยฮะ
0: โอ้โหตักน้ำตาลเนี่ยจนหน้าตกใจบอกก็บางคนมาคอมเมนต์บอกเนี่ยสมัยที่ผมมีขาผมก็เดินไปซื้อร้านนี้ประจำแสดงปัจจุบันนี้ขาหายไปแล้วเนี่ยนะน่ากลัวเหลือเกินดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับให้กำลังใจทุกๆท่านเมื่อร่างกายดีทั้งร่างกายดีจิตใจดีอะไรๆก็จะดีตามมาด้วยนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถาม

0: 94.5
1: MHz ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
2: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนการสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
3: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
2: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันเพราะชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
3: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
2: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆแกถามแต่ว่าขายกี่แสนแล้วเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณนึงที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพงๆ
3: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
2: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์น่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
3: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
2: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
3: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไทยออสเตรเลียพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่นาทีเอง
3: เหรอ
5: ดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เลอา
7: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใส่ออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริด
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซิดนีย์เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นและนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านโดยมีอัยการสูงสุดรัฐนิวเซาเวลส์ในฐานะผู้แทนสำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลส์รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฝ่ายพิธีการทูตสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียและรองอธิบดีกรมพิธีการทูตของรัฐนิวเซาเวลส์ให้การต้อนรับและในวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลส์จากนั้นจะกล่าวปาฐกถาที่โรวีอินสติทิวส์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียซึ่งจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียและช่วงบ่ายมีกิจกรรมในการพบหารือกับภาคธุรกิจส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศด้วยยศวัฒน์วงประภาสเลยกันครับ
6: เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะและใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
8: วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่บ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จากยุคที่มนุษย์เฝ้ามองดวงดาวสู่วันที่วิทยาศาสตร์ได้พาเราเข้าสู่เทคโนโลยีที่สามารถคิดและเรียนรู้ข้อมูลได้นั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการทำงานการศึกษาการเดินทางไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเนื้อหาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วยลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อ AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือข้อความที่ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นจนทำให้ยากในการแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือข้อมูลเท็จขณะเดียวกันการใช้ AI อย่างไม่รับผิดชอบอาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวการสร้างข่าวปลอมหรือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่คือมนุษย์จะใช้ AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นอนาคตของวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรจะฉลาดเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะฉลาดพอที่จะใช้มันได้อย่างรับผิดชอบหรือไม่อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

พี่น้องทหารกองหนุนที่รักขณะนี้ท่านกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านจับจอบจับเสียมจับคันไถเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะของท่านอยู่ใช่ไหมวางมันไว้ซะก่อนบัดนี้ชาติต้องการความช่วยเหลือจากพวกท่านทั้งหลายแล้ว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีลีลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งเลยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมังยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพบพันธุ์ไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แตกตาเป็นพืชหายากของโลกโผล่กลางป่าอุ้มผางจังหวัดตากในฤดูฝนสักครู่ก็มาติดตามค่ะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: จังหวัดตากเปิดโฉมพิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แตกตาหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติติดตามจากรายงานค่ะ
9: ททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันธุ์ไม้หายากในพื้นป่าอุ้มผางล่าสุดพบพิศวงตานกคู่หรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติเป็นอย่างมากสำหรับ